0: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกลวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความประการตาและความสวยงามของลายทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างละเอียดพร้อมยืนยันว่าหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเต็มที
3: ่ไม่มีการละเว้นอยู่แล้วถ้าตรงไหนมีการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับตอนนี้เราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับว่าก็ต้องให้การดูแลเต็มที่ในเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตก็มันก็จะมีกองทุนต่างๆที่จะไปให้การช่วยเหลือเยียวยานะครับ
2: ด้านนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.กล่าวว่าคปภ.ได้ส่งทีมเยียวยาและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันอัคคีภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านแต่ขณะนี้ในระบบยังไม่พบข้อมูลการทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกซึ่งหากมีประกันประเภทนี้สามารถประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อนำมาเยียวยาประชาชนผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ทันที
4: ถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เองถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับ
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่2ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามอาการของผู้บาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายได้แก่ค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเงินบำเหน็จชราภาพค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามสิทธิและบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522ซึ่งกำหนดให้เจ้าของอาคารเอกชน9ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคารทั้งการตรวจสอบใหญ่ทุก5ปีและตรวจสอบประจำปีทุกปียกเว้นประเภทป้ายให้ตรวจทุก3ปีโดยต้องตรวจทั้งความแข็งแรงโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศและระบบป้องกันอาคีภัยให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาหากเจ้าของอาคารรายใดฝ่าฝืนจะต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนพศรแก้วคำรายงาน
5: ล่าสุดมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและผู้บาดเจ็บจำนวน71รายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 วันนี้พบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วว
1: ันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยจะไม่มีการใช้เกณฑ์ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่ถูกบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีรวมถึงหนี้ของภาคเกษตรโดยรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลประชาชนที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมเข้ามานับรวมในการพิจารณาครั้งนี้ทันทีเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องรอนานซึ่งคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้มีผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ5ล้านคนโดยทุกคนจะอยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานเดียวกันทั้งหมดยืนยันว่ากระทรวงการคลังยึดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเป็นหลักและไม่ได้นำกรอบงบประมาณเดิมที่ตั้งไว้กว่า 40,000 ล้านบาทมาเป็นข้อจำกัดในการช่วยเหลือประชาชนซึ่งหากงบประมาณที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะหาวิธีบริหารจัดการเพิ่มเติมต่อไป
7: เรื่องค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยที่ดามันดาเนี่ยจะยังไม่นำมาใช้5ล้านคนก็เราใช้เกณฑ์เดียวกันมาตรฐานเดียวกัน
8: คนเก่าก็ต้องดูพิจารณาด้วยคือเราใช้เกณฑ์เดียวกันหมดถ้าไม่พอก็ต้องหาวิธี
6: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะเป็นการพิจารณาในส่วนของตัวหลักเกณฑ์ที่จะเลือกใช้และไม่เลือกใช้เป็นหลักขณะที่เรื่องของจำนวนยอดผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจะเป็นหน้าที่การดูแลของคณะกรรมการโดยตรงซึ่งหลังจากที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทางคณะกรรมการจะมีการนัดประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่16กรกฎาคมเพื่อพิจารณาตรวจสอบตัวเลขสรุปในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีกำหนดการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการในวันที่17ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนก่อนครบกำหนด24กรกฎาคมนี้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEC ก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดของกระบวนการโดยไทยคาดหวังว่าการสรุป RTEC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้หรือใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นในอนาคต
10: เพราะว่าก็คงทราบดีอยู่แล้วว่า 3/1 เนี่ยกลุ่มที่จบอาร์ตแล้วนะเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่เราซึ่งเรายังไม่ได้จบเรื่องอาร์ตเราก็คงจะพยายามไปจบเรื่องอาร์ตให้ได้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะตกลงได้อะค่ะเช่นยกตัวอย่างสารเล่งเนื้อแดงอันนี้เราคงยอมไม่ได้หรือ country of concern ในการที่ถ้าเราจะไปเจรจากับประเทศอื่นถ้าอยู่ในลิสต์ของ Country of Concern ของอเมริกาเราจะไม่สามารถไปทำการเจรจาการค้าการขายกับทางนั้นได้ เราก็ตั้งใจว่า24กรกฎาคมคือธง
9: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าการเจรจาครั้งนี้ไทยยังตั้งเป้าให้อัตราภาษีไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคและหากเป็นไปได้คาดหวังให้ปรับลดลงจากปัจจุบันที่ร้อยละ19พร้อมเตรียมนำเสนอข้อมูลความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและแผนการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่7บ้านรวมไทยตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดพังงาที่หมู่2บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียนผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะครอบคลุมท่าเรือท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและพื้นที่ชายฝั่งทั้งหมดของอิหร่านพร้อมประกาศว่าจะสกัดกั้นหรือยึดเรือที่เข้าออกพื้นที่ปิดล้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศแผนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซและจะเริ่มดำเนินการโดยทันทีแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่องค์การทางทะเลระหว่างประเทศของสหประชาชาติคัดค้านการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซพร้อมย้ำว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่มีบทบัญญัติรองรับการกำหนดค่าธรรมเนียมบังคับสำหรับการเดินเรือผ่านช่องแคบแห่งนี้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของยูเครนเตรียมลงมติรับรองรัฐบาลชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเสนอให้เปลี่ยนตัวนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรีของยูเครนหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง1ปีพร้อมระบุว่าต้องการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารประเทศท่ามกลางสถานการณ์สงครามกับรัสเซียที่ยังคงทวีความรุนแรงความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายค้านและนักวิเคราะห์การเมืองบางส่วนเนื่องจากกังวลว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงสงครามอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้จะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งจะเป็นผู้คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอรายชื่อทั้งหมดให้รัฐสภายูเครนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการฝรั่งเศสเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ฟงเทนโบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว60กิโลเมตรหลังไฟป่าเริ่มปะทุตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนจะเผาผลาญพื้นที่กว่า 8,100 ไร่ทำให้ต้องอพยพประชาชนราว 1,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมเครื่องบินดับเพลิงเฮลิคอปเตอร์และนักผจญเพลิงกว่า600นายเข้าควบคุมสถานการณ์แต่ทว่าไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยด้านนายโลรองนูเยสรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวน2คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าฟงเทนโบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้โดยตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการลอบวางเพลิงหลังพบจุดต้นเพลิงราว10จุดภายในรัศมี1กิโลเมตร
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยที่ได้สิทธิ์บายในรอบแรกก็จะมาลงสนามในรอบ2หดชนะซุนจุ้นเจียนักหัวเจ้าถิ่นจีน2-0เซตก่อนในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสลักทิพย์มาหดชนะพานเจียหยูนักเทนนิสจีน2-0เซตส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอลเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกสาย4นัดที่2ทีมนักตบหนุ่มไทยเอาชนะคีร์กีซสถาน3-0เซตเก็บชัยได้2นัดติดโดยในวันนี้จะเจอกับปากีสถานเวลา 9:30 นาทีทัพฟุตบอลหญิงยูนิฟายสเปเชียลโอลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการแข่งขันสเปเชียลโอลิมปิกยูนิฟายฟุตบอลเวิลด์คัพ2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังโชว์ฟอร์มทะลุเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงของดิวิชั่น1ก็จะดวลจุดโทษเอาชนะทีมชาติสโลวาเกียไปได้อย่างสุดลุ้นหลังจากเสมอกันในเวลา4-4ประตูคว้าอันดับ3ของโลกมาครองได้สำเร็จส่วนอันดับ1เป็นของกัวเตมาลาและอันดับ2คอสตาริกานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านหลักเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดตัวแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่คอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยหลังสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่ระดับเยาวชนจายาราย่าจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลกลางปี2026ที่เมืองตังเกรังประเทศอินโดนีเซียโดยพลอากาศเอกมนทนสัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานยอดเยี่ยมของนักกีฬาไทยส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาที่มาจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์ พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
16: 1นาทีกับกปท.การขับขี่อย่างปลอดภัยไม่ใช่เพียงการมองรถคันหน้าแต่ต้องมองภาพรวมของสภาพการจราจรคาดการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลาเตรียมตัวและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ1มองกว้างเพื่อป้องกันการชนกับรถหรือผู้ใช้ถนนที่เคลื่อนตัวจากจุดอับสายตารถที่กำลังเปลี่ยนเลนรถที่ออกจากซอยคนเดินเท้าหรือรถจักรยานยนต์ที่อาจเคลื่อนตัวเข้ามาการมองกว้างช่วยให้การรับรู้สถานการณ์ได้รวดเร็วและลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด 2เคารพกฎจราจรไม่ฝ่าฝืนป้ายจราจรเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจอดรถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตการเคารพกฎจราจรช่วยลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนทุกคน 3. เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าเพิ่มพื้นที่ในการหยุดรถลดอุบัติเหตุจากการเบรกฉุกเฉินเพิ่มเวลาตัดสินใจและ 4. มองไกลช่วยให้มองเห็นสิ่งกีดขวางหรืออุบัติเหตุรถจอดฉุกเฉินได้จากระยะไกลมีเวลารับมือเปลี่ยนเลนหรือหลบเลี่ยงทั้งนี้ขับขี่เว้นระยะมองกว้างไกลให้สัญญาณไฟล่วงหน้าให้ทางเพื่อนร่วมทางค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าโกรนคำว่าโกรนเขียนสระโอกอไก่รอเรือไม่จัตวานอหนูมีความหมายว่าร่วงจนมีเหลืออยู่น้อยหรือร่วงหมดมักใช้กับใบไม้เช่นเมื่อถึงฤดูผลัดใบต้นสาระลังกาก็ทิ้งใบจนโกรนคำว่าโกรนเมื่อใช้กับคำว่าหัวเป็นหัวโกรนหมายถึงหัวที่เหลือผมจำนวนน้อยหรือไม่เหลือเลยเช่นผลของเคมีบำบัดทำให้ผมของเขาร่วงจนหัวโกรนในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีคำว่าผมโกรนถ้าใช้ว่าโกรนเกลี้ยงหมายถึงไม่มีเหลืออยู่เลยเช่นต้นไม้ต้นนี้ถูกตัดจนโกรนเกลี้ยงเหลือแต่กิ่งก้านในที่สุดก็ตาย
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: สาระนานากับสารานุกรมไทย
21: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่2หากเราได้ฟังหรือได้ยินคำว่าปี่พาทย์มอญหรือเพลงมอญก็ให้เข้าใจว่าเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญแต่เดิมปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงในงานมงคลและอวะมงคลทั่วไปภายหลังคนไทยนิยมใช้บรรเลงในงานศพหลังรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีธรรมเนียมใช้ปี่พาทย์มอญบรรเลงในงานศพมาจนถึงทุกวันนี้ความเกี่ยวพันและคล้ายคลึงกันหลายประการของชาวมอญและชาวไทยทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปด้วยดีชาวมอญในประเทศไทยหรือชาวไทยเชื้อสายมอญมีความเป็นอยู่ที่ผสมกลมกลืนกับคนไทยแต่ยังคงทำรงความเป็นเชื้อชาติมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
22: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวค่ะ
23: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
24: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
25: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
26: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
25: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
27: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าวได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบในวงกว้างสิ่งสำคัญหลังจากนี้คือมาตรการเยียวยาและการตรวจสอบสิทธิประกันภัยของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มีแนวทางการเร่งรัดช่วยเหลือในเรื่องนี้ติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบคปภ.สัมภาษณ์โดยณภศรแก้วคำครับ
0: ขณะนี้คุณอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ขณะนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะจากเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะทางคปภ.ได้ส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นอย่างไรบ้างและพบว่าสถานประกอบการแห่งนี้มีประกันภัยประเภทใดที่ให้ความคุ้มครองอยู่บ้างคะ
2: ผมได้นี้ครับหลังจากที่เราทราบเหตุเนี่ยนะครับเราพยายามเข้าไปในระบบเพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยของร้านแห่งนี้นะครับทีแรกเราใช้นามนิติบุคคลก็คือชื่อร้านเลยนะครับปรากฏว่าไม่พบพอไม่พบปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเจ้าของนะครับปรากฏว่าเราตรวจพบเพียงการประกันอัคคีภัยนะครับอัคคีภัยซึ่งคุ้มครองตัวร้านแล้วก็ทรัพย์สินในร้านณถึงจนเวลานี้เรายังตรวจไม่พบการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งถ้ามันมีประกันตัวนั้นอยู่นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถดีลกับบริษัทเพื่อเยียวยาประชาชนนะครับและผู้เสียหายทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับตรงนี้ยังหาไม่พบนะครับผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองนะครับกับทีมแล้วก็ได้ฝากบอกไปทางสื่อแล้วว่านะครับใครก็ตามที่เป็นหุ้นส่วนร้านนี้นะครับถ้าทราบนะครับว่าร้านนี้มีประกันตัวนี้อยู่เพราะตอนนี้เราหาในระบบแล้วไม่พบอาจจะมีการเอาประกันในชื่อบุคคลธรรมดาหรือมีชื่อหุ้นส่วนหรือเปล่าตอนนี้เรายังหาไม่พบนะฮะอยากให้ถ้ามีติดต่อสำนักงานคปภ.นะเพื่อเราจะได้ประสานงานกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปอันนี้คือส่วนของร้านนะครับส่วนของผู้เสียชีวิตเองเนี่ยนะครับกับผู้ได้รับบาดเจ็บจริงๆท่านเลขามีประชาให้ตั้งศูนย์นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นโดยเฉพาะแล้วนะครับวิธีการทำงานของเราก็คือเราลงพื้นที่ไปเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีทางตำรวจนครบาล นะครับแล้วก็ทางกทมนะหลักการของเราสิ่งที่เราต้องการทราบคือการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิตเราต้องการเลขบัตรประชาชนครับเลขบัตรประชาชนเนี่ยจะสามารถเอาเข้ามาตรวจสอบกับระบบที่เราเรียกว่า Insurance Bureau System ก็คือระบบตรวจสอบการมีอยู่ของประกันภัยนะซึ่งญาติผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อประกันที่ไหนบ้างหรืออาจจะมีประกันที่แถมมากับบัตรเครดิตนะครับกับสปอร์ตคลับอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะปัญหาตอนนี้ก็คือว่ายังไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้ครบทุกรายและอย่างไรก็ตามรายที่พิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้วนะครับและปรากฏว่ามีกรมธรรม์ประกันภัยอยู่นะครับเราได้ประสานบริษัทประกันภัยไปแล้วนะครับสำหรับการทำเช็ครอจ่ายจริงๆบริษัทประกันตอนนี้ทำเช็ครอจ่ายแล้วก็รอแค่ใบมรณบัตรนะครับที่ญาติจะเอามายื่นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินนะสำหรับผู้ที่รับบาดเจ็บนะครับที่เหลือนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานนะครับถ้าญาติประสงค์ที่จะให้เราให้ทราบข้อมูลเหล่านั้นก็แจ้งเราได้เลยนะครับเราก็จะประสานกับบริษัททั้งหลายให้นะครับตอนนี้ที่ค้างอยู่ก็คงเป็นส่วนของการทำประกันความรับผิดของร้านเราอยากคุยกับเจ้าของร้านอย่างไรก็ตามเนี่ยทราบจากทางตำรวจว่าจริงๆเจ้าของร้านก็ได้รับอันตรายอยู่ในขั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ในห้องปลอดเชื้อเราก็เลยยังไม่สามารถคุยกับเจ้าของได้ครับก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเขามีการซื้อประกันความรับผิดหรือเปล่าครับ
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะทางคปภ.มีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยประสานงานหรือตรวจสอบว่ามีช่องทางหรือกระบวนการเร่งด่วนในการช่วยเหลือประสานงานให้สามารถเคลมประกันจากส่วนใดได้บ้างคะ
2: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องของสถานประกอบการเรื่องใบอนุญาตหรือว่าการบังคับทำประกันภัยเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายซึ่งเข้าใจว่าหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นคนดูว่าเป็นสถานประกอบการหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นสถานประกอบการตามกฎหมายจะมีบังคับว่าต้องทำประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกนะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าพูดในมุมมองของคปภ.เอง นะครับถ้าเป็นข้อแนะนำจากเราเราจะแนะนำว่าธุรกิจใดก็ตามที่มีคนเข้ามาติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นโรงพยาบาลเป็นอะไรก็ตามที่มีบุคคลเข้ามาติดต่อเป็นประจำเนี่ยแม้ไม่มีกฎหมายบังคับเราแนะนำให้เจ้าของกิจการบริหารความเสี่ยงนะครับด้วยการซื้อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเพราะเหตุไม่คาดหมายอาจเกิดขึ้นได้นะครับในยามใดก็ได้ครับผม
3: แน่นอนค่ะในส่วนของขอบเขตความคุ้มครองและข้อกฎหมายในกรณีของสถานประกอบการหรือสถานบันเทิงร้านอาหารขนาดใหญ่เช่นนี้นะคะตามกฎหมายแล้วมีการบังคับทำประกันภัยทั้งสมัครใจหรือประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมากน้อยแค่ไหนและหากผู้ประกอบการนะคะไม่ได้ทำประกันภัยไว้เลยทางคปภ.เองจะมีบทบาทในการช่วยเหลือกฎหมายหรือประสานงานเยียวยาผู้เสียหายอย่างไรบ้างคะ
2: ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับตัวเงินเยียวยาทั้งหลายที่ไม่ใช่ส่วนของประกันภัยเท่าที่ทราบมีของกทม.ของปภ.ของกระทรวงยุติธรรมเท่าที่ทราบครับอันนั้นจะเป็นการเยียวยานะในส่วนของคปภ.เองเนี่ยคงเป็นการเร่งรัดการจ่ายสินไหมตามความคุ้มครองการประกันภัยครับหลักมันจะเป็นการทำงานร่วมกันในแต่ละภาคส่วนครับ
3: ค่ะท่านคะก็ยังมีคำถามข้อกังวลจากประชาชนว่าหากพิสูจน์พบว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทเลินเล่อเช่นระบบไฟไม่ได้มาตรฐานหรือการต่อเติมผิดกฎหมายบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธผ่านทางบริษัทประกันภัยจะสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรือไม่และคปภ.มีแนวทางกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการประวิงเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างไรคะ
2: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในส่วนของประกันถ้าบอกว่าเป็นประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุของแต่ละท่านที่ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตัวนี้ไม่มีเหตุใดๆที่จะไปประวิงเวลาแล้วเราก็ประสานกับบริษัทนะครับจริงๆเราทำงานเชิงลุกนะครับประสานกับบริษัทว่าให้มีการจ่ายสินไหมโดยเร็วนะครับซึ่งบริษัททุกที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคราวนี้กลับมาดูที่ตัวสถานประกอบการนะครับสถานประกอบการเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเกิดเพลิงไหม้จริงๆมันเป็นเพลิงไหม้เนี่ยเป็นภัยที่คุ้มครองอยู่แล้วตามกรมขีภัยนะครับบริษัทประกันจะไม่จ่ายเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์หลายอย่างเช่นบอกว่ากรณีนี้เป็นการวางเพลิงซึ่งลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ใช่นะครับการประมาทไม่ใช่ข้อยกเว้นการจ่ายของประกันภัยนะครับยกเว้นเป็นกรณีที่บอกว่าประมาทเลอะๆอย่างร้ายแรงซึ่งคำว่าประมาทเลอะเลอะอย่างร้ายแรงเนี่ยแทบจะเจตนาครับซึ่งก็ไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงนะผมเชื่อมั่นว่าเคสนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปฏิเสธการจ่ายสินไหมปัญหาเดียวที่มีตอนนี้ก็คือตัวสถานประกอบการหรือร้านอาหารแห่งนี้มันซื้อไว้เฉพาะเท่าที่เราเพิ่งเห็นยังเห็นอยู่นะครับเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินในอาคารเรายังไม่พบกรมธรรม์ที่คุ้มครองบุคคลภายนอกนะแล้วก็เรียนว่าถ้ามีการแจ้งเราว่ามีการทำที่ไหนหุ้นส่วนที่มีติดต่อเรานะครับเราจะเป็นคนจัดการเร่งรัดให้มีการจ่ายเงินครับ
3: ค่ะในส่วนของมาตรการเชิงรุกและก็การถอดบทเรียนในครั้งนี้นะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคปภ.มีแนวคิดที่จะผลักดันให้ประกันอัคคีภัยและภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเนี่ยนะคะกลายเป็นกฎหมายภาคบังคับสำหรับสถานประกอบการที่รวมกลุ่มคนจำนวนมากอย่างเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างไรบ้างคะ
2: ผมเรียนอย่างนี้นะครับเรานะครับเป็นองค์กรที่ให้ความสะดวกเรียกว่า facilitate แล้วกันนะกรณีที่หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยไหนก็ตามอยากให้มีการประกันภาคบังคับเช่นถ้าบอกว่าเจ้าของโรงแรมจะต้องมีประกันภัยเจ้าของปั๊มน้ำมันต้องมีประกันภัยเราก็จะดิวนะครับประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดกรมธรรม์เหล่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีเนี้ยถ้าบอกว่าสถานบริการต้องมีประกันภัยจริงๆมันก็มีประกันภัยสำหรับสถานบริการนะครับวันนี้คงเป็นสิ่งที่บอกว่าองค์กรที่กำกับดูแลสมมติว่าร้านอาหารหรือว่าที่ที่มีคนรวมกันเยอะๆเนี่ยนะครับคปภ.พร้อมที่จะเข้าไปนะครับจัดให้มีกรมธรรม์เฉพาะก็ได้นะครับหรือประสานงานกับภาคธุรกิจประกันภัยเพื่อให้เกิดการรับประกันภัยและเก็บเบี้ยที่เหมาะสมครับ
3: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากให้ท่านรองฝากคำแนะนำถึงทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารสถานบันเทิงแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะเกี่ยวกับความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้วยระบบประกันภัยเพื่อไม่ให้เกิดภาวะล้มละลายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุบัติภัยที่ไม่คาดฝันค่ะ
2: ผมเรียนอย่างนี้ครับความเสี่ยงนะครับ มันเป็นต้นทุนแฝงของการประกอบธุรกิจหลายครั้งเนี่ยนะครับผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยคำนึงถึงต้นทุนที่คำนวณได้ค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าขนส่งนะครับแต่ลืมประเมินเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องนะวันนี้ที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสถานประกอบการนะครับถ้าสถานประกอบการของท่านมีคนเข้ามาติดต่อตามกฎหมายแล้วเนี่ยท่านมีความรับผิดกับเขาในฐานะเป็นเจ้าของสถานประกอบการนะถ้ามีคนเสียชีวิตมีคนได้รับบาดเจ็บโอกาสที่ท่านจะต้องรับผิดตามกฎหมายนะเอาส่วนของแพ่งก่อนนะครับที่เป็นการชดใช้เงินมีสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ที่มีการจัดคอนเสิร์ตมีการฉายภาพยนตร์นะครับร้านอาหารต่างๆนะครับควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันความรับผิดของคนภายนอกนะครับไม่จำเป็นต้อง

0: แจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเร่งขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ดึงเด็กกลับเข้าระบบการศึกษาตั้งเป้าไทยเป็นต้นแบบอาเซียนพร้อมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านลดความเหลื่อมล้ำติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษายังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขกระทรวงศึกษาธิการจึงผลักดัน Thailand Zero Dropout เป็นวาระเร่งด่วนภายใต้แนวคิด All for Education มุ่งสร้างประเทศไทยเป็นต้นแบบอาเซียนในการนำเด็กทุกคนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศว่า Thailand Zero Dropout ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่กระทรวงตั้งใจขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยฝากให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยแต่ละเขตต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: เป้าหมายเดียวกันก็คือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสร้างศักยภาพทางด้านการศึกษาผมยังมีความมั่นใจว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันภายใต้เป้าหมายที่สำคัญเดียวกันในการทำข้อมูลเรื่อง Thailand Zero Dropout ก็คือเหล็กที่หลุดออกนอกจากระบบการศึกษาเนี่ยท่านต้องมีข้อมูลที่แน่นอนและที่สำคัญก็คือการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นก็เป็นหน่วยงานในกระทรวงศึกษาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาก็คือสพร.สอส.เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งแล้วก็เราจะมีการจัดงานใหญ่เราจะเป็นประเทศต้นแบบของประเทศผู้นำในอาเซียนที่จะต้องไม่มีเด็กหลุดออกนอกระบบ
3: นอกเหนือจาก Thailand Zero Dropout รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศโดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กแต่อย่างใดแต่จะเดินหน้าขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านใน20จังหวัดนำร่องก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จพร้อมกำชับให้ทุกเขตพื้นที่สำรวจและแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั้งระบบอินเทอร์เน็ตที่ยังไม่เสถียรระบบไฟฟ้าและสื่อการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมหรือ DLTV เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมโดยหากเขตพื้นที่ใดมีความต้องการหรือขาดแคลนสิ่งใดให้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการเพื่อบรรจุในงบประมาณปีถัดไป
4: โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมมีอยู่20จังหวัดขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีนโยบายที่สำคัญก็คือว่าโรงเรียนเล็กๆหลายแห่งเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เราคิดว่าในเขตตำบลเขตอะไรเนี่ยต้องมีการสร้างเรื่องของสร้างโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณภาพดีใกล้บ้านกระทรวงจะมีแนวคิดเรื่องโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมเริ่มทำแล้วนะครับใน20จังหวัดแล้วก็ถ้าการทำไพลอตโปรเจกต์หรือทำแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมันเกิดความสำเร็จเราก็จะขับเคลื่อนนโยบายนี้สู่การปฏิบัติทั่วประเทศ
3: กระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าการขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่เพราะพวกเขาคือคนที่รู้จักบริบทของเด็กในแต่ละจังหวัดดีที่สุดและนั่นคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะปัญหาหนี้สินไม่ใช่เรื่องไกลตัวและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงร่วมกับองค์กรด้านการเงินเดินหน้าสร้างความรู้และความเข้าใจให้กำลังพลทั่วประเทศเพื่อลดปัญหาหนี้สินและสร้างความมั่นคงในชีวิตติดตามจาก

0: รายงาน
1: หนี้สินเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจด้วยลักษณะอาชีพที่เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ค่อนข้างง่ายประกอบกับภาระค่าใช้จ่ายทั้งการดูแลครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวและเหตุจำเป็นในชีวิตทำให้ตำรวจจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาด้านการเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในปัญหาดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจด้วยการประสานความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.จัดการอบรมภายใต้โครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยเพื่อสร้างความรู้ด้านการวางแผนการเงินการออมและการลงทุนให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพลตำรวจโทชัยพจน์สุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าว่าแม้กำลังพลจำนวนกว่า 100,000 นายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ได้ประสบปัญหาหนี้สินกันทุกคนแต่การมีความรู้ด้านการเงินจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นเพราะเมื่อข้าราชการมีความมั่นคงในชีวิตก็ย่อมส่งผลต่อสมาธิและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
2: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยค่อนข้างโชคดีที่ทางผู้บัญชาเนี่ยให้ความใส่ใจในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีกำลังพลเยอะนะทั่วประเทศนะครับ 200,000 300,000 คนเนี่ยมันโอกาสที่ปัญหาเรื่องทางด้านการเงินทางด้านหนี้สินต่างๆเนี่ยมันจะเป็นตัวบั่นทอนในเรื่องประสิทธิภาพในการทำงานมันทำให้งานมีคุณภาพขึ้นมันค่อนข้างส่งผลมากเลยทีเดียวละในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการเงินพวกนี้นะครับปัญหาเหล่านี้มันต้องแก้ทั้งตัวของเขาเองทั้งครอบครัวที่จะต้องมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขรวมทั้งองค์กรนะครับก็ต้องลงมาอบอุ้มมาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันแก้ด้วยตัวของตัวเองไม่ได
1: ้ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้จัดการอบรมมาแล้วทั้งหมด6รุ่นรวมทั้งในอนาคตผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเล่าเสริมว่าได้มีแนวคิดผลักดันให้ความรู้ด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตำรวจและนักเรียนนายสิบตำรวจเพื่อปลูกฝังวินัยทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตรับราชการไปจนถึงวัยเกษียณโดยจะจัดหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งการบริหารรายรับรายจ่ายการแก้ไขปัญหาหนี้การออมการลงทุนไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
2: เรื่องนี้คงจะต้องมีการที่จะหลังจากเสร็จการอบรมพวกอย่างนี้เขาก็จะมาประเมินผลนะครับพอประเมินผลเนี่ยเราก็ต้องนำเรียนเข้าสู่ผู้บริหารระดับสูงนะครับเพื่ กำหนดแนวทางว่าเราจะมีความเห็นว่าท่านมีความเห็นว่าควรจะบรรจุไว้ในหลักสูตรไหมทำเป็นหลักสูตรอย่างไรอะไรยังไงหรือให้กันบ้านองค์กรระดับล่างลงไปหน่วยปฏิบัติเช่นโรงเรียนในร้อยตำรวจเช่นกองบัญชาการศึกษาไปศึกษาดูที่เราจะสามารถบรรจุไว้ในหลักสูตรอะไรยังไงได้บ้างแต่พี่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและต้องทำยิ่งการพัฒนาทางสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันการเงินรูปแบบการบริหารจัดการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปในโลกอนาคตเนี่ยพี่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องสำคัญมากมาก
1: จะเห็นได้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้บุคลากรมีทักษะในการบริหารการเงินอย่างจริงจังเนื่องจากทักษะดังกล่าวมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตตลอดอายุราชการการมีความรู้และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สินสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวและทำให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนที่ผ่านมาได้ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนแต่ในฝั่งของผู้ประกอบการกลับมีทิศทางตรงกันข้ามติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน
3: K-shape หรือรูปแบบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลฟากหนึ่งฟื้นตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดสู่สภาวะปกติขณะที่อีกฟากตกต่ำต่อเนื่องคือนิยามลักษณะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่พบว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการกลับติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอธิบายว่าผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันที่ปรับลดลง ประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนแต่ด้านผู้ประกอบการกลับมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนและแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AI
4: เม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนใช้เพิ่มเติม 60,000 ล้านบาทเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อยอดขายหรือระบบสิ่งที่เขาจะต้องแบกรับต้นทุนส่วนหรือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังไม่สามารถกระตุกบรรยากาศทางเศรษฐกิจได้ผู้บริโภครู้สึกดีแต่ผู้ประกอบการเขาควรจะรับรู้ยอดขายยังไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจในระดับประเทศได้ในเดือนแรกผู้ประกอบการเองก็จะรู้สึกว่าสีนั้นยังลงไม่สุดและเขารอการฟื้นตัวที่โดดเด่นชัดเจน
3: ด้านนายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้เปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระหว่างการชักเตย์ของ2แรงคือแรงสงครามและแรงวัฏจักรการลงทุนในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีของต่างประเทศโดยมองว่าแรงด้านสงครามอาจไม่สามารถสู้แรงวัฏจักรการลงทุนได้ซึ่งทางธปท.ได้ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี2569จากเดิมร้อยละ 1.5 เป็นร้อยละ 2.3 จากแรงส่งด้านผลกระทบของสงครามที่น้อยกว่าคาดวัฏจักรเทคโนโลยีและ AI รวมถึงผลระยะสั้นของมาตรการภาครัฐอย่างไรก็ตามในภาพรวมอาจยังขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพและไม่ทั่วถึง
5: ตัวเลข 2.3 เนี่ยมันดีกว่าที่เราคาดในช่วงก่อนหน้าถ้าเทียบกับศักยภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความที่เป็น K-shape อยู่พอสมควรตัวเลขที่ดีเนี่ยมันมาจากการกระจุกตัวในภาคส่งออกในภาคเทคโนโลยีนะซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ได้กระจายมาถึงคนส่วนใหญ่งั้น 2.3 เนี่ยก็มันดีในแง่ของตัวเลขแมโครนะแต่ในแง่ของความรู้สึกก็แล้วเอาจริงๆก็ที่บอกต่ำกว่าศักยภาพเนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นที่พอใจนะ
3: แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นแต่การกระจุกตัวของการเติบโตยังคงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐที่จะต้องพาทั้งฝั่งผู้บริโภคและผู้ประกอบการฟื้นตัวไปพร้อมกันให้ได้บนปัจจัยเสี่ยงที่ยังมีรอบด้านทั้งความผันผวนของราคาพลังงานและปรากฏการณ์เอลนินโญที่คาดการว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ปริมาณน้ำจะน้อยกว่าปีก่อน 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งหากไม่มีแผนรองรับที่ดีก็อาจส่งผลต่อราคาอาหารสดและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกระลอกนันทิกากิจปาโลรายงาน
6: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
8: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เด็ดสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
4: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตา ตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่เฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
9: ไม่ดีหรอกมั้ง
10: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
8: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
10: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
8: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
10: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
8: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
10: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊งเพ
11: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
12: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
5: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
12: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
5: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
12: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวไปจนถึงวันศุกร์เลยค่ะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติแบบนี้กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหลากหลายข่าวสารเลยนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับพวกเราสองคนทีมข่าวสวทเชียงใหม่หนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะเราสองคนทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ของสวทเชียงใหม่และอีกหนึ่งคลื่นของสวทเชียงใหม่ก็คือคลื่น98เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์กันค่ะนอกจากคุณผู้ฟังจะติดตามพวกเราผ่านทาง2คลื่นแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRDกันได้อีก1ช่องทางค่ะหลายๆท่านก็จะบอกว่าอยากเห็นพวกเราตัวเป็นๆดุกดิกดุกดิกสามารถเห็นพวกเราได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD วันนี้มาพร้อมกับท้องฟ้าที่ฟ้ายังฟ้าอยู่ต้องแบบบอกแบบนี้เลยฟ้ายังฟ้าอยู่นึกถึงเพลงเลยคุณฟ้ายังฟ้าอยู
1: ่มีคนมาแซวแล้วผมเห็นในอะไรนะผมเห็นในคอมเมนต์แล้วมีคนมาแซวบอกเปิดเพลงนะ ฟ้ายังฟ้าอยู่ไหมเดี๋ยวให้พี่เอ๋จัดรายการเพลงสักรายการ
0: ฟ้ายังฟ้าอยู่คุณผู้ฟังต้องเป็นเพลงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะเลิกนึกถึงเลยนะหมอกจางๆแล้วควันนี่เห็นไหมฉันมาอีกหนึ่งเพลง
1: นะ
0: เหมือนจะหายไปคุณ
1: ที่ไหนฝนตกบ้างวันนี้เช้านี้นะครับ
0: แต่ก็ยังร้อยละ60นะ
1: ร้อยละ60อาจจะเป็นในช่วงบ่ายไหมฮะแต่
0: เมื่อวานก็ไม่ตกนะ
1: ไม่ตกนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อคืนก็ไม่ตก
0: เมื่อวานคุณกลับบ้านตกไหมไม่ตกนะเมื่อวานดิฉันออกไปข้างนอกก็ไม่ตก
1: แต่ดูแล้วคึมๆไม่ตกครับเมื่อวานนี
0: ้แต่เช้านี้นี่คือแบบฟ้ายังฟ้าอยู่มากแล้วก็แบบว่าต้องบอกว่า
1: สดใสเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนคร
0: ับใช่คุณแต่ว่าอากาศก็ยังอบอ้าวนะช่วงนี้ถือว่ายังอบอ้าวอยู่แต่ก็เป็นช่วงกรีนซีซั่นที่เราอาจจะได้เห็นบรรยากาศความร้อนก็จริงนะแต่ว่าบรรยากาศของความสดชื่นอ่ะคุณจะไม่เหมือนการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูหนาวหรือว่าหน้าหนาวเนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกับความหนาวเย็นก็จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งหลายๆคนก็บอกแบบอีกหนึ่งฟีลลิ่งอะไรอีกหนึ่งฟีลสำหรับแบบวัยรุ่นอาจจะพูดแบบนี้แต่ว่าถ้าท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนน่ะเราจะเห็นดอกไม้ที่กำลังผลิบานมีหยดน้ำค้างเกาะอยู่บนกลีบดอกคุณแบบถ่ายรูปมาสวยมากนะคุณผู้ฟัง
1: มันเขาเรียกว่าคนละคือจริงๆแล้วฟิลเที่ยวหน้าฝนเนี่ยถึงอากาศจะร้อนนิดเดียวแต่ว่าก็มีลมพัดแล้วก็อาจจะมีฝนเป็นช่วงๆนะครับมืดไหนตกนั่นไม่ได้ตกแบบเหมือนเวลาเคยเจอคือขับรถไปนะครับพอตกปุ๊บผ่านไปอีกนิดนึงฝนไม่ตกละเหมือนไม่มีฝนเลย
0: คุณดิฉันก็เคยเจอคุณอันนี้คือออกจากบ้านมาฝนหนักเลยนะฝนนิดนึงไม่ถึงไม่เกิน100เมตรคุณไม่มีเลยเห็นเจอมากับตัวมาดูเรื่องของพยากรณ์หน่อยเลยกูพูดเรื่องของฝนฟ้าที่ไหนเป็นอย่างไรฝนตกอบอ้าวหรือว่าเช้านี้อาจจะมีแบบปริบโปรยปลายเราต้องใช้คำว่าปริบเพราะปริบโปรยปลายหรือว่ามาแบบกระปริบกระปอยอันนี้ไม่รู้ใช้คำถูกหรือเปล่านะแต่แบบอยากจะบอกว่ามาแบบนิดๆหน่อยเป็นฝอยๆก็มาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังนึกถึงฝอยทองเลยเนี่ยนะ
1: หิวมาอีกแล้ว
0: หิวแต่เช้าคุณผู้ฟังฤดูหนาวฤดูฝนขนมเมืองบอกว่ามันมีก่อนนะขนมเมืองกับข้าวเมืองหน้าฝน
1: แต่ว่าหน้าฝนนะผมถ้านึกออกก็คือจะเป็น
0: ตระกูลหน่อเหรอคุณ
1: ที่จริงก็ได้ทุกฤดูแหละหมายถึงว่ากับข้าวหน้าฝนจริงๆนึกไปว่าเอ๊ะจะเข้าวันเสาร์ก็ต้องเป็นห่อนึ่งอะเนาะห่อนึ่ง
0: อ๋อห่อนึ่งไก่
1: ห่อนึ่งหมูห่อนึ่งใส่หน่อไม้ขายไปห่อนึ่งใส่หน่อไม้ใส่วุ้นเส้น แกงฮังอ๋อแกงฮังเลมันก็กินได้ทุกฤดูอ่ะกินได้ท
0: ุกใช่แต่คือบางทีเราก็นึกไม่ออกนะแต่คือตอนนี้ดิฉันจะนึกถึงขนมเมืองซึ่งเราเองอาจจะไม่ค่อยคุ้นเรื่องของขนมเมืองอ่ะคุณ
1: เคยไปทำรายการฮุโรตีมาขนมเมืองก
0: ็ขนมวงอะกะ
1: ขนมวงโดนัทโดนัทคนเมือง
0: อ๋อขนมวง
1: โดนัทคนเมืองนะครับ
0: พูดถึงฝนฟ้าไปถึงเรื่องอาหารกันได้ด้วยนะเราสองคนกลับมาค่ะคุณผู้ฟังกลับมาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้กันก่อนสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราวันนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นว่าวันนี้ฝนยังคงร้อยละ60ของพื้นที่นะคะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ดูขยับขึ้นนะคุณ34องศาเซลเซียสเลยปกติจะอยู่ประมาณ 30-31 เนาะเรื่องในช่วงฤดูฝนอุณหภูมิสูงสุดแต่ความอบอ้าวก็ยังคงอบอ้าวในหลายพื้นที่วันนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมเป็นป๊อกๆค่ะ
1: มันปิดหัวท้ายนั่นเนี่ย
0: เป็นป๊อกๆ
1: ปิดหัวท้ายเลย
0: คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นขนมดิฉันก็นึกถึงแซนด์วิชแน่เห็นไหมดิฉันก็ไปได้อีกเห็นไหมดิฉันนึกถึงแซนด์วิช
1: บอกเลยว่าหิว
0: หิว มาดูค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมวันนี้อยู่2ระดับคุณผู้ฟังฝนเล็กน้อยแล้วก็ฝนปานกลางเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไส้กลางของแซนด์วิชก่อนนั่นก็คือฝนเล็กน้อยนะคะ1ป๊อกเลยฝนจะอยู่ปริมาณ 0.1 ไปจนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะนั่นก็คือดอยเต่าฮอดจอมทองแม่แจ่มกัลยาณยุวัฒนาแม่วางสะเมิงดอยหล่อสันป่าตองสันกำแพงสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนแล้วก็ดอยสะเก็ดค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยสำหรับวันนี้ฝนปานกลางค่ะก็คือขนมปังที่ประกบไส้แซนด์วิชดิฉันนี่แหละนะคะฝนปานกลางปริมาณฝน 35.1 ไปจนถึง 65.0 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังอมก้อยนะคะแล้วก็ข้ามป๊อกกลางมาเลยมาต่อกันที่แม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับปานกลางค่ะคุณขมสารคุณผู้ฟัง
1: ต้องบอกว่าไงดีอะตรงกลาง
0: เห็นไหมเป็นป๊อกไหมที่ฉันพูดไม่ผิดนะ
1: ตรงกลางฝนน้อยเนาะฝนน้อยมันแบ่งจะว่าครึ่งๆก็ไม่เชิงเพราะว่ามันเหมือนกับปิดหัวท้ายท้ายก็มีแค่อำเภอเดียวที่อมก๋อยนะครับที่มีฝนเยอะกว่าเพื่อนหน่อยนะครับ
0: ไม่เข้าพวกอีกแล้ว
1: เอามาดูตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตลอดสัปดาห์มีฝนทุกวันนะฮะแต่มีฝนในสัปดาห์นี้ที่ฝนน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยจะเป็นวันศุกร์และวันเสาร์นี้นะครับคือฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนวันอื่นๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยาวไปถึงวันจันทร์ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับเรื่องของปริมาณฝนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเป็นการพยากรณ์อากาศตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าวันนี้นะครับแต่บ่ายๆมาก็ไม่แน่นะครับตรงไหนที่อาจจะฝนปานกลางก็อาจจะเป็นฝนเล็กน้อยก็ได้นะครับตรงไหนฝนเล็กน้อยก็อาจจะเป็นฝนปานกลางนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะแล้วก็ต้องแจ้งเตือนท่านที่อาจจะชื่นชอบนักท่องเที่ยวช่วงกรีซีซั่นที่ไปเที่ยวตามลำธารนะตามถ้ำลอดนะครับช่วงนี้ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับเรื่องของที่ฝนอาจจะตกทางต้นน้ำนะฮะอันนี้ฝากเตือนกันครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่ายังคงเที่ยวได้นะไม
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะเป็นถ้ำหรือว่าถ้ำลอดยังคงเที่ยวได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็สวยงามมากโดยเฉพาะถ้ำที่เสมิงที่เราเคยคุยกันถ้ำแม่สาบถ้ำแม่สาบใช่ไหมคะโอ้โหแบบเห็นหลายๆท่านไปท่องเที่ยวแล้วคุณคือมันเป็นหินปูนที่แบบ
1: สวยนะมันจะมีอะไรนะสามโถง
0: ใช่สี่โถง
1: ครับ
0: มีสี่โถงด้วยก
1: ัน แต่ว่าโถงสุดท้ายอ่ะ คือเป็นอะไรโถงเพชรใช่ไหมที่เป็นระยิบระยับพอโดนโดนแสงอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: อันนี้คือแบบสวยงามมากนะคุณผู้ฟังก็ถ้ามีโอกาสอยากให้ไปท่องเที่ยวในสถานท่องที่สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นทางธรรมชาติแบบนี้คุณไม่ว่าจะเป็นถ้ำเป็นสวนดอกไม้หรือเป็นอุทยานคือเราจะเห็นความผลิบานความเขียวชอุ่มที่หิวใจคุณผู้ฟัง
1: คือตอนนี้ถ้าทางภาคเหนือหรือว่าทางเชียงใหม่ของเราเนี่ยที่มีการเขาเรียกเที่ยวกันเยอะก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนเป็นโฮมสเตย
0: ์ค่ะ
1: โฮมสเตย์แบบฝั่งหนึ่งก็เปิดรับอากาศแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่างน้ำ
0: อ่างอาบน้ำมีจากุซี่คุณฟังนะดิฉันบอกว่า
1: ตีบาสบอมกันนะครับก็ได้ฟิลของอะไรกับหน้าฝนเที่ยวหน้าฝนนะอีจุดหนึ่งถ้าสายใต้นะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับนาขั้นบันได
0: ป่าปงเปียง
1: ป่าปงเปียงตอนนี้ก็เข้าในนาก็น่าจะเริ่มประมาณสักหนึ่งคืบได้ตอนนี้นะครับเริ่มเพาะปลูกกันแล้วนะครับเริ่มเพาะปลูกกันละนะครับประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนหน้านะสิคือปลูกวันแม่ใช่ไหมเกี่ยววันพ่
0: อปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
1: ก็พอดีแหละในช่วงที่สักเดือนสิงหานะครับหลายๆพื้นที่ก็น่าจะเป็นข้าวที่เขียวขจีแหละพี่เอ๋เสร็จแล้วก็ช่วงปลายปีเนาะช่วงก่อนถึงวันพ่อก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่อาจจะต้องรอเรื่องของน้ำฝนนะครับรอเรื่องของน้ำฝนเพราะว่าบางจุดเนี่ยชลประทานอาจจะไปไม่ถึงนะนอกเขตชลประทานก็ต้องรอน้ำฝนก็อาจจะพ่อปลูกช้ากว่าเพื่อนนิดนึงนะครับปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
0: ก็ประมาณนี้อ่ะก็ได้อยู่คุณอาจจะแบบเกี่ยวจะสักตุลาพฤศจิกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลายฝนต้นหนาว
1: ช่วงหลังออกพรรษาพอดี
0: ใช่ปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหลายๆแห่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการปิดนะคะเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูสภาพของป่าให้ยังคงสมบูรณ์เพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูฝนนอกจากจะปิดเพื่อให้ตัวเขาเองเนี่ยได้ซ่อมแซมตัวเองได้ดูแลตัวเองแล้วเนี่ยยังป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุคุณเพราะว่าเรื่องของฝนเนาะก็จะทำให้ลื่นอาจจะประสบอุบัติเหตุกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตของอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นที่ดอยอินทนนท์นะคะก็ปิดปรับคือถ้าว่าปิดฟื้นฟูในช่วงนี้ด้วยเหมือนกันทักทายคุณผู้ฟังดิฉันก็ไปจากเรื่องฝนไปเรื่องกับข้าวกับปลาอ่ะมาไปเรื่องท่องเที่ยวกลับมาทักทายกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นๆกันน้องต้นน้ำปรมินทร์ค่ะทักทายเรามาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจก็คือส่งกำลังใจให้พวกเราเนี่ยแต่เช้าเลยนะคะเป็นรอยยิ้มที่สดใสอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคุณป้าพันนีค่ะฝนหายแซ่บปัญจกรมอุตุนะคุณตอนนี้ฮ้องกรมอุจุว่าบัดได้นะ
1: แซลๆมี
0: แซลมีมีแซลกรมอุตุกันไปด้วยนะคะคุณป้าวรินทร์ค่ะวันนี้วันพระขอให้ร่มเย็นเป็นสุขกายใจแข็งแรงนะคะอากาศโดยรวมที่หมู่บ้านไลฟ์สันทรายไม่สดใสขมุกขมัวค่ะแต่ในตัวเมืองเนี่ยถือว่าฟ้ายังฟ้าอยู่นะคะท้องฟ้าสดใสเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าอย่างที่คุณคมสันบอกสายๆบ่ายๆอาจจะไม่สดใสแล้วนะคะค่ะแล้วคุณวารินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสมชายทักทายเรามาสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระดีมากส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะวันนี้คงเป็นรายการเพลงบัมแมน
1: ข่าวอุราพนีเซลมา
0: บัมแมนมาคุณบัมแมนมาสักเตื้อแมนมาแล้วแมนมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วนะนะคะคุณจัญญาป้าแมวบอกว่าสวัสดีเช้าวันอังคารค่ะได้รับถุงผ้าแล้วนะคะขอบคุณยินดีด้วยนะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลของเราแล้วก็จะบอกว่าคือดิฉันเองชอบถุงผ้าเลยคุณน่ารักมากนะเป็นลายน่ารักเลยทีเดียวค่ะคุณสมชายบอกว่าวันนี้วันพระขอทำบุญร่วมชาตินะครับต้องไปทำบุญที่วัดเจ้านะเจ้า คุณชอฉลาดค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจทั้งสองคนเช้ามามืดครึ้มนะคะที่ประตูเชียงใหม่ครับใช่ค่ะช่วงเช้ายังดูมืดครึ้มแต่ว่าเมื่อสักครู่ออกบ้านมาเนี่ยสดใสไปนิดนึงนะคะคุณสมชายบอกว่าทุกครั้งมาได้แซวน้องเอเนอร์มีแต่ชมน้องเอแน่นะแอบแซวดิฉันด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าคุณสมสันเท่นะคุณบอกหนุ่มหลอกก็เท่นะคะคุณน้อยสุปราณีบอกว่าสวัสดีเจ้าทั้งสองท่านได้รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเจ้าแต่วันเสาร์น่าฮักขนาดขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณเช่นกันเจ้าแน่มีแต่คนชอบกระเป๋าผ้าของเราเดี๋ยวต้องไปหาอีกนะคะ
1: ต้องหามาเพิ่มนะครับ
0: ต้องไปหาเพิ่มก่อน
1: เด
0: ี๋
1: ยวไม่แจกแหละที่นี่เดี๋ยวแจก
0: ต้องไปหาเพิ่มก่อนนะวันนี้
1: อาจจะเป็นอย่างอื่นไงที่แต่กระเป๋าผ้าอาจจะต้องไปหาก่อน
0: ไปหาก่อนนะคะคุณสมชายบอกว่าวันนี้จะไปตัดหญ้าสวนนะครับอันนี้จะไปสวนละคุณฟังรายการก่อนแล้วค่อยไปสวนเนาะ ดูดิฉันสิคุณ
1: แซวเขาอีกนะเรานี
0: ่คุณป้าปราณีคุณป้าพันนีค่ะบอกว่าฝนยอกยอกย้อยย้อยลำคาญขนมเกลือเจ้าห่อแต๊บแป๊บขนมคุณ
1: ขนมเกลือ
0: ไม่ได้ทานนานแล้วเหมือนกันเนาะขนมเกลือ
1: ขนมอะไรนะคล้ายๆขนมจ๊อกแต่บ่มีไส้
0: ดิฉันนึกถึงขนมสอดไส้อ่ะคุณขนมสอดไส้ที่มีแต่แป้งอ่ะ
1: ขนมเกลือขนมเกลือก็คือแป๊บๆนะแบนๆ
0: ใช่แต่มันเหมือนขนมสอดไส้นะแค่มันไม่มีไส้
1: ใช่เนื้อมันไม่มีไส
0: ้แค่มันไม่มีไส้นะคะฤดูฝนมองทางไหนต้นไม้เขียวขจีดอกไม้สวยงามนะคุณจัญญาบอกมาคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าสันปะตองตอนนี้อากาศอึมครึมแดดบดเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีชมพูมาด้วยวันนี้วันอังคารคุณ
1: ค
0: ุณสุภชัยบอกว่าสวัสดีครับสุขสันต์วันอังคารครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณป้าพันนีแซวเราบอกว่าบะแมนหน้าเจ้าวันนี้เฮาขึ้นภาพนิ่งนะคะบะแมนหน้ามา
1: เราจะแมนหน้าออกมา
0: เราเฮาบะยอมแมนหน้าออกมาวันน
1: ี้แต่เตรียมข้อมูลม้อมอยกันอยู่
0: ม้อมอยกันอยู่ นะคะคุณต่ายค่ะสวัสดีดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเจ้านี้ต้องฟังพยากรณ์ทางสถานีและเจ้าแดดจ้ามากตอนนี้ครึมๆเจ้าคาดการณ์บ่ถูกเจ้าต้องฟังจากทางสถานีและเจ้าขอบคุณทางสถานีที่แจ้งข่าวสารในทุกวันวันนี้วันพระเอาบุญมาฝากดูแลสุขภาพกันช่วยแชร์เจ้าขอบพระคุณค่ะนะเจ้าคุณสุรินทร์ค่ะส่งสติ๊กเกอร์กระจายเสียงมาคุณณภสรทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดียามเช้าสำหรับเจ้าวันอังคารสีชมพูมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสนี่นะดิฉันตึงวันอะมีทุกวัน
1: อะมีเซลนะเซล
0: มีเซล คุณนภสรส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายยังคงช่วยเราจัดรายการได้ดิฉันทิ้งไว้ว่าขนมหน้าฝนไผ่มีขนมอย่างเล่าสู่กันฟังหน่อยมีขนมเกลือมาแล้วนึง
1: นอกจากจะมีเรื่องอาหารแล้วจะมีขนมหน้าฝนเมื่อวานนี้แนะนำไปอะไรนะตำบักแขวง
0: ตำบักแขวง
1: ตำบักแขวง
0: ดิฉันก็เคยกินนะตำบักแขวงอะ
1: อาจจะติดขมนิดนึง
0: ติดขมนิดนึง
1: แต่ที่พี่เอ๋ไม่กินขมก็จะมากินขมกับพวกเรานี่แหละ
0: จริงคุณนุ่ฟังค่ะนี่ขอฟ้องนี่ไหมที่ฉันคงไม่ค่อยชอบกินขมนะแต่น้องๆที่นี่พี่ๆที่นี่ดิฉันกินอะไรนะดอกบะลิดไม้คุณผู้ฟังดอกบะลิดไม้คุณผู้ฟัง
1: ดอกบะลิดไม้นอกจากกินฝากแล้วใช่ไหม
0: ฝากก็ถูกเหมือนกันฝากก็ถูกให้กินเหมือนกันคุณผู้ฟัง
1: เดี๋ยวต้องชิมดูครับพอชิมแล้วก็ติดใจใช่ไหมก็
0: ก็อร่อยค่ะอร่อยนะอร่อย
1: อะไรบอก
0: ขม
1: ขายไม่ได้ด้วย
0: นะขายไม่ได้ด้วยนะพี่เก่งสั่งไว้ห้ามขายคุณผู้ฟังอันนี้ลองเล่าสู่กันฟังมีอะไรน่ากินบ้างนะคะในช่วงฤดูฝนที่เราจะสามารถแนะนำนักท่องเที่ยวหรือเป็นรสชาติอาหารที่หายไปส่งเสริมเรื่องของมรดกโลกในช่วงนี้ด้วยอย่าลืมนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่ตอนนี้เนี่ยไปฟังข่าวสารดีๆในช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับข่าวสารดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA วันนี้มีเรื่องของพลังงานสะอาดครับทางด้าน PEA นะครับได้มีการดำเนินนะครับดำเนินมาตรการเรื่องของสมาร์ทกริดนะครับสนับสนุนพลังงานสะอาดแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้าน PA นะครับเดินหน้าพัฒนาระบบสมาร์ทกริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเชื่อมโยงพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานลมเข้าสู่ระบบไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพช่วยบริหารจัดการพลังงานได้อย่างชาญฉลาดลดการสูญเสียพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพลังงานสะอาดวันนี้นะครับเพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าไม่ว่าจะเป็นการลดโรคโลกร้อนนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งทางด้าน PA เองมุ่งจะสร้างองค์กรพลังงานเพื่อเป็นพลังงานสะอาดนะครับที่ยั่งยืนพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก PA เรื่องของสมาร์ทกริดนะครับวันนี้มาเรื่องของสมาร์ทกริดสนับสนุนเรื่องของพลังงานสะอาดครับ
0: ค่ะก็คาร์บอนนะคะ
1: ลดการปล่อยเรื่องของโลกครับ
0: เรื่องของหลายๆอย่างในช่วงนี้นะคะอนาคตเราก็จะเป็นเมืองที่เราจะเป็นคาร์บอนเป็นศูนย์
1: ใช่ครับ
0: นะคะแต่ว่ากว่าจะเป็นศูนย์ได้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราแหละคุณเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆ
1: ตอนนี้รถไฟฟ้าก็เยอะขึ้นนะ
0: ใช่ค่ะ
1: โซลาร์เซลล์ก็เยอะขึ้นแต่ละบ้านนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของมนุษย์เราด้วยหลังจากที่เราใช้ทรัพยากรมาอย่างหนักเลยอ
1: ย่างยาวนาน
0: ใช่นะคะอ่ะไปต่อกันที่3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีเรื่องของการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความคุณผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ช่วงนี้ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเรื่องของดิจิทัลเข้ามาในชีวิตเราค่อนข้างจะเยอะเลยก็ต้องเรามาระวังถ้าเราโพสอะไรไปซึ่งมันเป็นข้อความที่คุณมันเป็นยาวเนาะมันจะเป็นดิจิตอลฟุตปรินต์มันเป็นข้อมูลที่จะเห็นอีกยาวนานเลยไปถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจะโพสหรือการจะไปคอมเมนต์อะไรต้องระวังด้วยนะคุณผู้ฟังอ่ะวันนี้มีมาฝากกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

0: คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเนาะคุณเนาะเรื่องของการที่
2: ไปไปโพสต์แบบนี้มันก็จะได้ความสะใจนะพี่เอได้ความสะใจแต่มันมีผลผูกพันระยะยาวแทนที่เราจะได
1: ้เงินคืน
2: ได้เงินคืนเราจะต้องไปเสียเงินค่าปรับนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีกฎหมายออกมาหลายตัวนะครับเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลอะเนาะเรื่องของ PDPA PDPC นะครับหลายตัวแล้วก็พอไปโพสต์แบบเนี้ยมันก็จะเข้าอีกอันก็คือพรบคอมพิวเตอร
1: ์ใช่ค่ะ
2: ก็แทนที่เงินสมมติอาจจะมีเงินยืมเงินหลักหมื่นแต่เราต้องไปเสียเงินหลักแสน
1: หลักแสน
2: แล้วก็ต้องเสียเวลาต้องไปศาลต้องไปจ้างทนายอะไรอีกนะครับก็อย่างพี่บอกแต่ตอนต้นก็คือก่อนที่จะโพสอะไรลงไปเพราะว่าตอนนี้มันเป็นดิจิตอลฟูดพรินท์นะมันเก็บไว้ในนี่หมดเลยโพสไปปั๊บเดี๋ยวเพื่อนเขาญาติพี่น้องเขาตัวนั่นอาจจะไม่เห็นแต่เขาก็แคปแล้วจอเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เป็นหลักฐาน
1: หลักฐานใช่
2: เอาไปปรึกษาทางด้านสำนักงานอัยการดีกว่านะครับเร
1: ื่
2: องของการถ้ามีการกู้หนี้ยืมสินกันอย่างถูกต้องอะเนาะแต่ว่าลูกหนี้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปปรึกเอาช่องทางกฎ

0: เอารถหรูๆมาให้ดูว่าทำงานแล้วจะได้แบบนี
1: ้พี่เอกมีอาชีพโพสเราอยากโพสบ้างนะครับแต่พอเราโพสเสร็จเราจะไม่ปลอดภัย
0: เราจะไม่ปลอดภัย
1: เขาจะรู้ว่าเรามีตัง
0: เรามีตังใช่
1: มีจริงไม่จริงไม่รู
0: ้
1: อาจจะเป็นรูปจากที่อื่นมาโพสพูดขำๆแต่เราจะรู้สึกคือตัวเราอาจจะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ไหนอาจจะเพราะว่ามีอาชีพมันต้องมองว่าเราอ่ะมีตังมีของพกของมีค่ากับตัว
0: ใช่อาจจะโทรมาหลอกก็ไม่รู้แหละหรืออาจจะแบบเข้ามาบ้านเราอะไรเงี้ยอาจจะแบบบางคนจะชอบแบบเช็คอินด้วยเช็คอินที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ต้องระมัดระวังด้วยคือดาบสองคมอันนี้ต้องแจ้งเตือนนอกจากจะแบบเรื่องของหมิ่นประมาทแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคุณแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของบางทีเนี่ยโชว์ลายนิ้วมืออันนี้ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าลายนิ้วมือแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพคุณขึ้นชื่อว่ามิตรซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมิตรกับเราเนี่ยเขามีความเก่งแต่เขาใช้ความเก่งในทางที่ผิดคุณผู้ฟังนะระมัดระวังกันด้วยไปต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานเราไม่ได้คุยกันเป็นช่วงข่าวสารดีๆจากคปพ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปพ.
0: ข่าวสารจากคปพ.วันนี้ค่ะจะพาไปรู้จักกับเรื่องของประกันภัยรถภาคบังคับดิฉันพูดมาหลายครั้งแล้วนะคะเรื่องของความคุ้มครองที่ช่วยดูแลผู้ประสบภัยจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วเนี่ยภายหลังพบว่าผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ได้รับใบอนุญาตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทายาทของผู้เสียชีวิตจะยังได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยหรือไม่คำถามนี้เนี่ยดิฉันว่าน่าจะเป็นหนึ่งในข้อสงสัยของใครหลายๆคนเลยแหละคุณโดยเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นที่มุกดาหารเนาะที่เด็กอายุ12ขับรถเนาะจากมุกดาหารไหมดิฉันไม่แน่ใจ
1: มุกดาหาร
0: นะคะหลายๆท่านพอแบบมีเหตุการณ์แบบนี้หลายๆท่านก็เริ่มสงสัยละนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นจำนวนมากตอบสั้นๆเลยค่ะผู้ประสบภัยยังคงได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดนะเพราะว่าหัวใจสำคัญของระบบประกันภัยรถภาคบังคับหรือว่าพ.ร.บ.คือการคุ้มครองแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัยจากรถให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยไม่ต้องรอให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือการพิจารณาความรับผิดทางคดีแล้วเสร็จก่อนคุณอันนี้นำมาฝากกันอยากจะบอกว่าพ.ร.บ.ประกันรถยนต์ภาคบังคับที่เราต้องไปทำก่อนที่จะไปต่อภาษีเป็นเรื่องสำคัญนะคุณผู้ฟังตอนนี้อาจจะไม่รู้สึกแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่นั้นเราจะรู้ว่าเขาจำเป็น
1: แต่ถึงยังไงถ้าไปต่อภาษีถ้าไปซื้อพ.ร.บ.ไม่ตรวจสภาพเนาะยังไงก็ไปต่อไม่ได้เพราะภาคบังคับถึงแม้จะคุณจะมีประกันชั้นหนึ่งก็จะต้องซื้อพ.ร.บ.อยู่ดีนะครับอันนี้ฝากกันไว้นะครับเรื่องของพ.ร.บ.นี่สำคัญนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการดูแลขั้นพื้นฐานเนาะสมมติกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าอุบัติเหตุใครก็ไม่อยากให้เกิดแต่พอมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็เรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยาเขาเรียกว่าคู่กรณีนะครับเนี่ยก็เป็นสิทธิ์พื้นฐานแหละพ.ร.บ.ภาคบังคับ
0: ค่ะเอาคุณพูดถึงค่ารักษาพยาบาลเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าต่อว่าพ.ร.บ.เนี่ยเขาคุ้มครองอะไรบ้างคุณพูดถึงเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่านะคะสำหรับในช่วงของข่าวสารจากคปพ.แต่ตอนนี้ไปตามข่าวสารในตัวเมืองเชียงใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง
1: อ่ะไปผมขอเปิดด้วยข่าวนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณหมอไปนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทางด้านเมื่อวานนี้เราได้สัมภาษณ์นะสำหรับท่านใดที่ได้รับฟังพร้อมกับพวกเรานะครับวันนี้ก็อาจจะนะครับเอามาเชิญชวนอีกสักรอบนึงเพราะว่างานนี้จะจัดขึ้นวันศุกร์นี้แล้วนะ
0: ค่ะวันศุกร์แล้วว
1: ันศุกร์ที่17นะครับเพราะว่าทางด้านเขตสุขภาพที่1ครับก็เชิญชวนนะครับประชาชนนะครับร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ปีนี้เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ที่เชียงใหม่นะครับทางด้านนายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร

0: ภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่ในฐานะรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1เชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าที่หนองเขียวนั่นเองนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยงานนี้ครับเป็นถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่และน่านนะครับมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้พัฒนาขึ้นครับทางด้านการรักษาการป้องกันโรคนวัตกรรมและการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นความก้าวหน้าที่ประชาชนได้รับประโยชน์จริงโดยภายในงานนะครับจะได้พบกับผลงานเด่นนะครับของแต่ละจังหวัดนะครับทั้ง8จังหวัดเอามานำเสนอกันนะครับจริงๆแล้วผลงานเด่นเนี่ยนะครับเป็นผลงานที่พัฒนาเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งประกอบด้วย5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเทเลเมดิซีนครับเทเลเมดิซีนก็คือการที่ผู้ป่วยเนี่ยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบแพทย์ทุกครั้งแต่สามารถที่จะรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างที่2นะครับเรื่องของ Health Rider นะครับซึ่งถือเป็นการส่งยานะครับส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อโรคเรื้อรังนะครับหรือผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเดินทางมาพบคุณหมอเพื่อรับยานะฮะ Wellness ครับ Wellness ก็คือการที่ปรับเปลี่ยนนะครับวิธีคิดหรือแนวคิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากการที่รอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอปรับเปลี่ยนมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยนะครับภายในงานก็จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินองค์ประกอบร่างกายให้คำแนะนำเรื่องโภชนาการการออกกำลังกายนวัตกรรมด้านสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนภาคเหนือนะครับซึ่งภาคเหนือเนี่ยมีผลงานจำนวนมากนะครับที่ช่วยรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมถึงการเข้าถึงบริการมากขึ้นและเป็นการนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทางชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งทางด้านรองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1นะครับท่านได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้นะครับไม่เพียงแต่จะได้รับเรื่องของความรู้และประสบการณ์จากการเดินดูนิทรรศการเท่านั้นแต่สามารถทดลองบริการนะครับเข้าบริการสุขภาพได้นะครับมีการตรวจประเมินสุขภาพพร้อมได้รับคำแนะนำจากทีมแพทย์นอกจากนี้ก็จะมีการได้เรียนรู้เมนูสุขภาพนะครับจากทั้ง8จังหวัดแล้วก็จะได้พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงอีกด้วยครับ
1: ค่ะก็
0: 17นะพี่เอ17นี
1: ้บ่าย3แล้วคุณหมอบอกว่าบ่าย3ถึงประมาณ1ทุ่มนะคะก็เป็นช่วงบ่ายๆหลังเลิกงานสามารถไปหาคุณหมอได้แล้วอาจจะแบบไปเดินออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกต่อได้เลยนะคุณที่สวนสาธารณะที่ของอบจ.หรือว่าที่หนองเขียวล่ะพอคุณพูดถึงเรื่องของสุขภาพเตือนกันสักนิดนึงเรื่องของพยาธิใบไม้ตับหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบไกลตัวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ไกลนะคะคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยเรื่องของพยาธิใบไม้ตับซึ่งเขาเนี่ยก็จะอยู่ในเมนูปลาน้ำจืดดิบคุณหรือว่าสุกๆดิบๆซึ่งคุณหมอเองทางด้านของแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็เตือนนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการรับประทานอาหารที่ปรุงจากปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆคุณนึกได้ตอนนี้ก็ลาบป๋าก้อยป๋าประมาณนี
0: ้ป๋าจอม
1: แล้วก็อย่างพล่าป๋าแล้วก็ที่สำคัญคุณไม่ว่าจะภาคไหนๆปลาร้าดิบค่ะบางคนนี่เอาเป็นตอนๆน่ะดิฉันได้อยู่นะเป็นตอนๆ
0: อะไรนะส้มตำ
1: ส้มตำนะซึ่งอาจจะได้รับเชื้อพยาธิใบไม้ตับค่ะก็เป็นซึ่งเขาเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะซึ่งคุณหมอก็บอกว่ายึดหลักอย่างนี้นะก็คือกินสุกสะอาดปลอดภัยโป รุงอาหารด้วยความร้อนทุกครั้งและที่สำคัญผู้ที่มีประวัติว่าชอบกินปลาดิบเนี่ยต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็ให้คุณหมอแล้วก็ตรวจเรื่องของพยาธิอ่ะคุณไข่พยาธิอาจจะต้องเป็นการตรวจอุจจาระคือต้องไปตรวจสุขภาพนั่นเองนะคุณผู้ฟังซึ่งคุณหมอก็แนะนำนะบอกว่าประชาชนน่ะให้งดรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาวแบบดิบหรือสุกๆดิบๆปรุงให้สุกด้วยความร้อนทุกครั้งก่อนรับประทานถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุกขาดลักษณะไม่ถ่ายลงในแหล่งน้ำเพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของพยาธิอย่างที่บอกถ้ากินปลาดิบก็ต้องไปตรวจสุขภาพโดยการตรวจอุจจาระค้นหาไข่พยาธิที่สถานบริการสาธารณสุขแล้วก็หากพบพยาธิต้องปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษานะคะที่สำคัญถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ให้ไปพบแพทย์นะคุณผู้ฟังเบื่ออาหารน้ำหนักลดท้องอืดตับโตอาหารไม่ย่อยจุกเสียดแล้วก็รู้สึกแน่นท้องที่ใต้ชายโครงขวาต้องไปหาหมอนะให้คุณหมอตรวจดูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นี่เอามาฝากกันเรื่องใกล้ตัวคุณหลายๆท่านอาจจะเป็นด้วยความเคยชินที่เราอาจจะทานแบบนี้ลาบปลาดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณนะระมัดระวังกันด้วยไปทักทายคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะ
0: จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องใบไม้ในตับเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจะเป็นแต่คนที่มีอายุแล้ว
1: ใช่
0: นะอย่างข่าวล่าสุดจะเป็นนักน้องนักศึกษาเลยนะพี่เอ๋น้องนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยที่มหาสารคามนะครับที่เป็นกันเยอะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นเขาเรียกเหมือนคล้ายๆเหมือนสารตั้งต้นที่จะเป็นเรื่องของมะเร็ง
1: ท่อน้ำดีใช่คุณ
0: ค
1: ซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอก็แนะนำเพิ่มเติมด้วยนะบอกว่าใครที่กินอยู่แล้วอ่ะอย่างแบบผู้สูงอายุหรืออะไรเนี่ยกินอยู่แล้วเนี่ยไม่ให้แบบไม่ให้ไปส่งเสริมหรือว่าแนะนำให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนอ่ะมาหัดกินคุณจริงแบบปลาน้ำจืดเกล็ดขาว
0: จากอย่างพี่บอกไปแหละมันเป็นเขาเรียกแบบเมนูพื้นที่นะเนาะที ่ปลาดิบ
1: ที่เขาแบบจะกินมาตั้งแต
0: ่ใช่
1: แต่ว่าจริงๆเราทำไม่สุกได้นะซึ่งดิฉันเองก็กินปลาสุก
0: ก็ส่วนมากถ้าเป็นร้านส้มตำปกติก็จะเป็นเขาเรียกว่าน้ำปลาต้มเนาะปลาต้มสุกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะปลอดภัย
1: ทักทายคุณผู้ฟังค่ะคุณสาธรบอกว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะอุณหภูมิสูงเลยแหละ30องศานะคะค่าฝุ่นเนี่ยอยู่ที่ 11.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับ PM 2.5 ก็บอกว่าชอบฟังรายการเราขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีมีความสุขนะคะคุณกิ่งแก้วบอกว่าอำเภอป่าซางบดมืดๆเจ้าอันนี้ฟังเราจากป่าซางลำพูนนะคะขอบพระคุณค่ะคุณป้าพนีบอกว่าขนมเดี๋ยวนะคุณแตงขนมบะแตง
0: ขนมบะแตงเดี๋ยวขอฮัก
1: ข้าวหนมบะแตงคือฉันพยายามอ่านฉันพยายาม นะแล้วก็มีแอปป่าน้อยแก่งพักหวนเจ้าขมจมกลมเจ้าแก่งพักหวน
0: จำลอมขนมบะแตง
1: แตงคุณดิฉันพยายามจะผ่าน
0: ต้องไปหาคนนะขนมบะแตง
1: คุณสม
0: ขนมเนี่ยจะเหมือนแตงลายหรือเปล่า
1: คุณสมพลส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณสมพลทักทายมาสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านครับนะคะคุณสมชายนะคะบอกว่าเห็นดิฉันแล้วนี่มีแหงตัดยาโหดิฉันเป็น
0: แหงเป็นยาชูกำลัง
1: เป็นยาชูกำลัง
0: หรือว่าจะเอาไปช่วยตัดยา
1: ถ้าจะมาไหวเศร้า
0: เอาไปยืนเชียร์ข้างทางได้เลย
1: คุณสมชายบอกว่าที่เถินลำปางอากาศดีขอร้องฝนอย่าตกเตือนนะครับตัดหญ้าก่อนนะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจฮือฮาคุณตายบอกว่าลำเจ้าขนมแตงแต่แตงแตงแตงแตงแตง
0: ขนม
1: แตงแตงลายนะเจ้า
0: อ๋อขนมแตงโอเค
1: เดี๋ยวนะดิฉันนึกก่อนขนมแตงคือขนมคล้ายๆขนมกล้วยถูกต้องไหมคะหรือที่ฉันเข้าใจผิด
0: เขาบอกว่าใช้จากทำจากแตงอ่ะแตงลายอ่ะแตงไทยอ่ะครับทำจากแตงไทยอ่ะขนมบะแตง
1: คือคุณดิฉันเคยเห็นคือที่มันจะเป็นคล้ายๆขนมกล้วยคุณนึกออกปะเขาจะทำมาจากแตงอ่ะเขาเรียกถูกไหมอ่ะ เอาแล้วถูกไหมไม่รู้คุณสมชายบอกน้ำพริกอ่องกินหน้าฝนก็ได้อยู่นะ
0: ก็ได้จริงๆก็ได้ทุกฤดูได้ทุกฤดู
1: บะแตงลายนะเจ้าเดี๋ยววันนี้เราไปหากันเถอะคุณ
0: ผมมาดูใน ผมมาหาดูละเดี๋ยวเขาเปิดให้พี่เอดูขนมมะแตง
1: คือเดี๋ยวเราไปหาทานกันเถอะคุณเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปทำสกู๊ปคุณผู้ฟังวันนี้เราจะไปทำสกู๊ปกันเรื่องของอะไรนะปั๊บสา
0: ปั๊บสาใบลานนะครับพี่ใบลานครับ
1: ค่ะวันนี้เราจะไปทำเรื่องปั๊บเรื่องสากันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาให้คุณฟังได้ติดตามก
0: ัน
1: นะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เลยดันได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของหนังสืออะไรอย่างเงี้ยควร
0: เรื่องของการอนุรักษ์นะครับ
1: ใช่โดยเฉพาะก็สามารถเชื่อมโยงได้เรื่องของมรดกโลกถ้าเราได้เป็นมรดกโลกคุณนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวบ้านเราเยอะขึ้นก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบ้านเราด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราสองคนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังใหม่ขนมปะแตงที่ฉันต้องไปหาให้ได้คุณฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ไปก่อนเราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์คัดกรองและคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569พร้อมให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนหลายฉบับก่อนจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ที่ได้ปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์ไม่นำเกณฑ์การหักค่าลดหย่อนของบิดามารดาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่3ทับ2569ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ถึงวันที่19ตุลาคม2569นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนจำนวน3ฉบับครอบคลุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทรัพย์สินทางปัญญาและช่างตวงวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการน้ำในพื้นที่ชนบทพลังน้ำและการชลประทานการขออนุญาตลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการกักกันและสุขลักษณะสำหรับสัตว์น้ำเพื่อการบริโภคที่จะส่งออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในห่วงการเดินทางเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีในวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและตรวจสอบระบบประกันภัยอย่างเร่งด่วนจากกรณีอุบัติภัยเพลิงไหม้โรงเบียร์ชื่อดังย่านลาดพร้าว
8: นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิประกันภัยและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านรัฐพาว่าขณะนี้คปภ.ได้ตั้งศูนย์เฉพาะกิจและส่งทีมเจรจาความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ลงพื้นที่ทันทีจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบเบื้องต้นพบสถานประกอบการดังกล่าวมีการทำประกันภัยที่คุ้มครองเฉพาะตัวอาคารและทรัพย์สินภายในร้านเท่านั้นแต่ยังไม่พบกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกับในระบบและเจ้าของร้านยังคงได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในห้องปลอดเชื้อจึงไม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จึงขอความร่วมมือหากหุ้นส่วนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรายใดมีข้อมูลการทำประกันภัยดังกล่าวให้รีบแจ้งคปภ.เพื่อประสานการจ่ายสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายโดยเร็วสำหรับการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บคปภ.ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครนำเลขประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยเข้าตรวจค้นในระบบ Insurance Bureau System จะช่วยให้ทราบข้อมูลของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรืออุบัติเหตุทั้งหมดได้อย่างแม่นยำแม้ว่าญาติจะไม่ทราบข้อมูลหรือเป็นประกันภัยที่พ่วงกับบัตรเครดิตก็ตามโดยผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเรียบร้อยแล้วคปภ.ได้เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจัดเตรียมเช็คสินใหม่ทดแทนพร้อมจ่ายทันทีเมื่อได้รับใบมรณบัตรศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้ลรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
9: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลย เนี่ยไม่อยากตาย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
10: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่พูดคุยกับคุณผู้ฟังฟังเปิดเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังหรือว่าคุณแม่บ้านหลายท่านที่พักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะทำงานบ้านกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยเราก็จะสร้างความสุขสบายกายใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านตรงนี้เหมือนเดิมนะคะในช่วงนี้คุณผู้ฟังเขาบอกว่าภาคเหนือเราหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยยังมีโอกาสที่จะต้องเจอกับเรื่องของฟ้าฝนที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเนี่ยนะคะในช่วง13ถึง15กรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อให้สมกับเป็นฤดูฝนเราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะว่าในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้นะคะมีการคาดการปริมาณฝนสะสม150ถึง200มิลลิเมตรนะคะซึ่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์จากปริมาณฝนที่อาจจะต้องส่งผลกระทบในพื้นที่แล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่ำกันด้วยนะคะซึ่งพื้นที่พูดถึงจังหวัดเชียงใหม่13ถึง15กรกฎาคมเนี่ยฮะจังหวัดเชียงใหม่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเป็นอำเภออมก๋อยเชียงดาวนะคะในพื้นที่สีเหลืองนะแล้วก็วันที่14กรกฎาคมนะครับเมื่อวานนี้เรา13ไปแล้วเนาะวันนี้14ก็จะอยู่ในเชียงใหม่จะอยู่ในพื้นที่สีเหลืองเช่นกันนะคะก็คือเชียงดาวนะคะเชียงดาววันนี้มีฝนนะแล้วก็วันที่15ค่ะ15ก็จะเป็นพื้นที่อำเภออมก๋อยแต่ว่าเป็นพื้นที่สีส้มนะคะที่คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปริมาณฝนมากกว่า90มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณผู้ฟังในทุกๆเส้นทางก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทนะคะคุณผู้ฟังไม่ประมาทกับการเดินทางค่ะเราต้องตรวจสอบเส้นทางกันให้เรียบร้อยยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะเดินทางไปในพื้นที่ไหนเส้นทางใดก็ขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังวางแผนการเดินทางเผื่อว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะเจอฝนการทำเวลาเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนนะคะมันต้องระมัดระวังกันให้มากยิ่งขึ้นฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยค่ะและรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายกันอย่างต่อเนื่องค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยความห่วงใยนะคะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราจะพักกันสักครู่ฟังเพลงลูกทุ่งสบายๆผ่านในช่วงเวลานี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวข่าวสารกันต่อค่ะ

ฟังงานเพลงลูกทุ่งในแนวสบายๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทางเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะคะที่จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะไปอยู่กันที่การที่สคบค่ะนะคะรัฐมนตรีสุภมาศนะคะก็ได้มีการสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวนะคะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าพร้อมกับเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะคะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์อย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวนะคะว่าได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ผุนพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบค่ะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบค่ะโดยมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ สัมสุริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกำกับการดำเนินงานนะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อรัฐบาลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะสคบก็ได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรค่ะจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวนะคะว่าผู้ที่ได้เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยแล้วก็การคุ้มครองตามกฎหมายก็ได้มีการกำชับให้สคบค่ะเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อที่จะเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมแล้วก็รวดเร็วนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายแล้วก็ความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนอกจากนี้สคบก็จะได้มีการประสานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็สถานพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากว่าผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายแล้วก็ผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อที่จะเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมนะคะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีส่วนความรับผิดชอบทางด้านอาญาทางพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อไป
สิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้นะคะที่ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะสคบก็จะเข้าไปอยู่เคียงข้างผู้เสียหายประสานการเยียวยาให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็ใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มกำลังหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะทั้งนี้ทางสคบก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียและขอเชิญผู้ได้รับผลกระทบหรือญาติติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้นะคะที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบค่ะ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับญาติพี่น้องนะคะของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่ลาดพร้าวนะคะที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนวันที่12นะคะเที่ยงคืนที่12ที่ผ่านมานะซึ่งเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวสารนี้ค่ะแล้วก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้กับญาติพี่น้องทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงที่จะต้องช่วยกันดูแลนะคะในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ที่มองเห็นชัดเจนก็คือทางการนะคะทางรัฐบาลก็ได้ไม่มีใครที่จะยอมให้ปล่อยผ่านไปอย่างง่ายดายแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบนะคะตอนนี้ทุกขั้นตอนอยู่ที่การตรวจสอบดูแลกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรายังเตรียมงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่นะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้ฟังเพลงลูกทุ่งในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยหรือว่าอาจจะเป็นเพลงลูกทุ่งที่โด่งดังในอดีตที่ผ่านมาอาจจะไม่ถึงกับอมตะมากอาจจะ20ปี30ปีนะคะก็นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการติดตามรับฟังงานเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งแนวเพลงแล้วต้องขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งในแนวนี้กันด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะฟังเพลงไปด้วยกันกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็สิ่งดีๆความปรารถนาดีที่บางวันก็มีหลากหลายเรื่องราวที่มาคุยกับคุณผู้ฟังแต่บางวันก็ไม่มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าก็จะมานำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะข่าวในบ้านเราบ้างข่าวจากส่วนกลางบ้างนะคะที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ผ่านกันไปในช่วงเวลานี้กันด้วยค่ะเราจะพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงเวลานะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงกันก่อนอีกสักหนึ่งช่วงเวลาเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่เรื่องราวต่อไปที่น่าสนใจที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะ

หวังว่าทุกงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังจะถูกใจกันนะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ทำงานกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยได้ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่บ้านที่ปัดกวาดเช็ดถูซักผ้ารีดผ้ากันอยู่นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่อาจจะเป็นคุณพ่อค้าแม่ขายนางขายของกันไปด้วยฟังเพลงกันไปด้วยวันนี้ก็เฮงเฮงปังปังกันเลยก็แล้วกันนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศในสำนักงานหรือว่าทำงานกันอยู่ที่ไหนก็ตามขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะคะเราจะอยู่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันผ่านในช่วงเวลานี้ค่ะเรามาติดตามนะคะเรื่องราวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการผนึกกำลังธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมตั้งศูนย์ปราบพนันออนไลน์เดินหน้าปราบตัดวงจรการเงินพนันออนไลน์และเครือข่ายทุนเทานะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ค่ะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยข่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะ

นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้มันเรื่องการติดตามดูบอลเชียร์บอลทั้งหลายเราก็มีการที่จะได้ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องนะคะว่าเราเชียร์ได้ด้วยกำลังใจโดยการที่จะไม่มีการเล่นการพนันเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะผลส่งผลพวงทั้งหลายนะคะไปสู่ภาวะเศรษฐกิจของตัวเองต่อรายรับรายจ่ายนะคะการเงินของท่านก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห่วงใหญ่แล้วก็เป็นความปรารถนาดีที่เราได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้อีกหนึ่งเรื่องก็แล้วกันค่ะนะคะจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสงสัยการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวย้ำดำเนินการตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมแม่น้ำปิงสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่นายชัยนรงค์นันตาสายปลัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีสาเหตุสงสัยนะคะมีเหตุสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะร่วมพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในการประชุมที่ประชุมนั้นได้รับทราบแนวทางแล้วก็มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมทั้งร่วมพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบคอบแล้วก็ถูกต้องค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะให้การตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความโปร่งใสรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมพร้อมทั้งป้องกันแล้วก็ป้องกันในเรื่องการกระทําที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าการบังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะคะทั้งนี้การประชุมแล้วก็การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยคณะทำงานจะดำเนินงานดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้เราจะพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งท้ายรายการกันค่ะ

าล่ะนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเรากันแล้วขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามกันได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 9:10 น.ถึงจนถึง 10:00 น.กับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะพรุ่งนี้อยู่กับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมคุณผู้ฟังสามารถติดตามกันได้วันนี้ดิฉันต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนส่งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันต่อไปนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมแสดงความยินดีร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานก่อนจะเดินทางกลับไปยังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินและทีมเยียวยาจิตใจเข้าดูแลผู้ประสบภัยอย่างรอบด้านนายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยพบว่ายังมีผู้ป่วยวิกฤตในห้อง ICU จำนวน3รายและเคสสีเหลือง1รายโดยภาพรวมมีผู้บาดเจ็บกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆรวม17แห่ง ซึ่งในช่วง72ชั่วโมงแรกจะใช้สิทธิ์ยูเซฟในการรักษาขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อบริหารจัดการเตียงและเตรียมความพร้อมหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหาแพทย์เฉพาะทางแล้วในส่วนของการดูแลเยียวยากระทรวงสาธารณสุขได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจากกรมสุขภาพจิตเข้าดูแลสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งเคสสีเหลืองและสีเขียวเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้านอีกด้วยเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้จากเหตุมรสุมทำคลื่นลมแรงในอ่าวไทย
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนผู้ควบคุมเรือและชาวประมงให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่14ถึง18กรกฎาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลมีคลื่นลมแรงและมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ก่อนที่มรสุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงในช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมสำหรับบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
6: ผู้คนแล้วผู้คนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จ้าส่วนยางเจ้าเมื่อต้นยางได้ขนาดกรีดวัดโดยรอบต้นเมื่อเกิน50เซนติเมตรที่ความสูง150เซนติเมตรเกินกึ่งหนึ่งของส่วนยางทั้งหมดการเปิดกรีดเพื่อเปิดจากด้านซ้ายของต้นยางตรงความสูง150เซนติเมตรกรีดจากซ้ายลงมาทางขวาเพื่อรอยกรีดทำมุมเฉียง30องศาหน้ากรีดยางกึ่งต้นและควรกรีดระบบกึ่งต้นวันเว้นวันวิธีการกรีดนั้นเพื่อใช้มีดกรีดลึกถึงท่อน้ำยางที่อยู่ใกล้เยื่อเจริญอย่ากรีดถึงเยื่อเจริญและเนื้อไม้ตอนกรีดยางควรจะกรีดตอนเมื่อเช้าหน้ายางพัดใบควรจะหยุดกรีดใบแก่เต็มที่แล้วถึงค่อยเริ่มกรีดใหม่ได้ยางพันธุ์ดีเปิดกรีดถูกวิธีบ่ต้องกรีดทีเพื่อผลผลิตดียาวนานด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราครบวงจรองค์การสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีท่านผู้ฟังและพี่น้องชาวสวนยางทุกท่านค่ะท่านกำลังรับฟังรายการเล่าข่าวชาวสวนยางทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นวิทยุ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือฟังรายการสดได้ที่ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD นะคะทุกวันอังคารสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4เวลา 10:00 ถึง 11:00 นะคะ
1: ครับกับรายการที่นำข่าวสารสาระความรู้เกี่ยวกับยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางและบทเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านวันนี้อยู่กับผมนะครับนายกิติชัยเพชรอินุรักษ์นักวิชาการเกษตร7หัวหน้าแผนกพัฒนาฝึกอบรมการยางแท้จังหวัดเชียงใหม
0: ่ค่ะและนางสาวสุภัตราใจจันทรานักวิชาการเกษตร6นะคะการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพี่น้องชาวสวนยางนะคะหรือผู้ฟังที่สนใจที่จะปลูกสร้างสวนยางพาราหรือจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพารานะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-122-755ค่ะ
1: ครับหรือทาง Facebook การยางประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และสามารถโทรเข้ามาขอเพลงนะครับในช่วงเล่าข่าวชาวสวนยางได้ที่เบอร์053-276-793นะครับ053-276-793นะครับช่วงแรกเราจะพบกับช่วงของข่าวราคายางพารากันก่อนนะครับ
0: เป็นราคาประกาศราคากลางเปิดตลาดนะคะประจำวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะชนิดยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนนะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ93บาทนะคะซึ่งก็มีราคาเป็นบวกขึ้นมา80สตางค์นะคะแล้วก็ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทนะคะซึ่งก็บวกเพิ่มขึ้นมาจากวันก่อนหน้าอีก50สตางค์นะคะ
1: ครับลำดับต่อไปก็เป็นน้ำยางสดนะครับราคากลางอยู่ที่80บาท30สตางค์ขึ้นมาจากวันก่อนนะครับ1บาท
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ลำดับต่อไปเป็นยางก้อนถ้วยนะครับ DRC 100% นะครับราคากลางอยู่ที่70บาท20สตางค์นะครับอันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ
0: แล้วก็ลำดับต่อไปนะคะเป็นยางก้อนถ้วย DRC 70% นะคะราคากลางอยู่ที่กิโลกรัมละ49บาท14สตางค์นะคะก็ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ
1: นะครับทีนี้มาดูในส่วนของของราคาผลประมูลยางก้อนถ้วยนะครับสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อ13กรกฎาคม2569ก็คือประมูลเมื่อวานนะครับมีประมูลเมื่อวานผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายอยู่6กลุ่มนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางสกย.บ้านแยงนะครับเป็นของการยางประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นยางก้อนถ้วยอันนี้เป็นยางก้อนถ้วยสดนะครับราคาประมูลได้อยู่ที่42บาท41สตางค์นะครับปริมาณ116ตันนะคร
0: ับค่ะลำดับที่2นะคะจะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางบ้านห้วยหมากลำนะคะเป็นของการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกชนิดยางเป็นยางก้อนสดนะคะราคาประมูลอยู่ที่41บาท85สตางค์ปริมาณยาง36ตันค่ะ
1: นะครับลำดับที่3จะเป็นของกลุ่มยางทองการเกษตรน้ำหนาวนะครับเป็นของการยางประเทศไทยสาขาเพชรบูรณ์นะครับเป็นชนิดยางเป็นยางก้อนถ้วยพักค้างคืนนะครับประมูลราคาประมูลได้อยู่ที่42บาท35สตางค์ปริมาณ45ตัน
0: ค่ะลำดับที่4นะคะเป็นสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านห้วยมะนาวจำกัดเป็นของการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัยนะคะชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่41บาท65สตางค์นะคะปริมาณยาง35ตันค่ะ
1: นะครับลำดับที่5นะครับเป็นของกลุ่มชาวสวนยางสกลุ่มชาวสวนยางกยธ.นครสวรรค์นะครับเป็นของการยางไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับชนิดยางเป็นยางค้นถ้วยพักค้างคืนนะครับประมูลได้อยู่ที่42บาท42สตางค์นะครับปริมาณ67ตันนะครับ
0: ลำดับที่6นะคะก็จะเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางอำเภอท่าปลาเป็นของการยางแห่งประเทศไทยสาขาอุตรดิตถ์นะคะชนิดยางพักค้างคืนราคาประมูลอยู่ที่42บาท65สตางค์นะคะปริมาณยาง53ตันค่ะ
1: นะครับรวมทั้งหมดเมื่อวานที่ประมูลผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับก็อยู่ที่352ตันนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ300กว่าตันนะครับแล้วก็ในส่วนของสรุปนะครับราคาซื้อขายของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อวานก็ยางก้นถ้วยนะครับ DR400 นะครับราคาอยู่ที่68.79 บาทนะครับปริมาณ 216,480 กิโลกรัมนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นราคายางพารานะคะของวันของเมื่อวานนะคะ
1: นะครับก็ดูจากราคานะครับก็ถือว่า40ประมูลของเชียงรายต่ำสุด41.85 บาทเป็นยางข้อนถ้วยสุดก็ยางข้อนถ้วยสดนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับเป็นยางพักข้างคืนนะครับ42.65 บาทถือว่าราคายางสูงนะครับถ้าเทียบกับหลายๆปีในช่วงเวลาเดียวกันนะครับถือว่าราคายังสูงนะครับยังเขาเรียกอะไรนะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ความสนใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่จะปลูกยางพารานะครับก็เดี๋ยวพักฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพาะๆจากทางรายการ1บทงานเพลงนะครับจนครับ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวนะคะก็จะเป็นเรื่องของโครงการสวนยางอารยะเกษตรนะคะที่ทางการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้ทำสำเร็จไปแล้ว 75,000 ไร่นะคะก็จะมีการมีความพร้อมที่จะเดินหน้าต่อปีงบ70นะคะเพื่อผลักดันชาวสวนยางสร้างรายได้หลายทางเพิ่มความมั่นคงในอาชีพอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งทางการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เผยความสำเร็จนะคะโครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอารยะเกษตรหนุนเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวสู่สวนยางอารยะเกษตรได้กว่า 75,000 ไร่ลุยเดินหน้าต่อปีงบ 2,570 เพื่อมุ่งใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้หมุนเวียนตลอดปีเสริมความมั่นคงอาชีพทำสวนยางอย่างยั่งยืนค
1: ่
0: ะ
1: นะครับนายโกศลกล่าวว่าการยางประเทศไทยมุ่งสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและนวัตกรรมอย่างยั่งยืนจึงผลักดันและส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49วงเล็บ4เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยด้านยางพาราซึ่งรวมถึงการพัฒนาราวกันชนชนิดลูกกิ้งยางพาราแบบต้นแบบนะครับสำหรับกันกระแทกบริเวณทางโค้งถนนทางหลวงผลงานของวก็เป็นอีกหนึ่งโครงการวิจัยที่กยธได้เล็งความสำคัญและประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับหากสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จจึงสนับสนุนงบประมาณเป็นทุนในการดำเนินโครงการพัฒนาราวกันชนชนิดลูกกิ้งยางต้นแบบยางให้แก่วตั้งแต่ปีงบประมาณ2565ถึง2568รวมถึง14.6 ล้านบาทนะครับจนปัจจุบันสามารถต่อยอดองค์ความรู้สู่การผลิตนวัตกรรมได้สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยบนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งราวกันชนชนิดลูกกิ้งยางพาราได้ออกแบบเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณทางโค้งและจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสามารถช่วยดูดซับแรงและกระจายแรง
0: ค่ะรวมถึงเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเมื่อการเกิดการชนนะคะลดความรุนแรงของอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นะคะการนำยางพาราเข้าไปเป็นวัสดุในการผลิตถือเป็นการส่งเสริมการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมในยางในปลายน้ำนะคะลดการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศนะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000 บาทต่อระยะทางราวกันชน1เมตรแต่หากใช้ยางธรรมชาติในประเทศจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะคะแล้วก็จะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศได้ประมาณ21ตันระยะราวกันชน1กิโลเมตรนะคะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของยางพาราไทยนะคะโดยปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะสามารถผลิตลูกกลิ้งจำนวนมากพร้อมจัดเตรียมชุดราวและเสาเหล็กสำหรับติดตั้งผ่านการทดสอบระบบประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการและได้เริ่มการทดสอบการชนภาคสนามจริงโดยประยุกต์ใช้แนวทางมาตรฐาน MASH 2016 TL3 ค่ะ
1: นะครับผลิตภัณฑ์ราวการชนลูกกิ้งยางพารานะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงจากการสนับสนุนของกยธ.ที่มีเป้าหมายยกระดับงานวิจัยยางพาราให้สามารถสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์โดยการยางไทยมุ่งหวังว่าในอนาคตการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆที่ใช้ยางพาราในประเทศต่อยอดเชิงพาณิชย์จะช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมเกิดเป็นรายได้เข้าประเทศถึง700ล้านบาทซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไปรักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.กล่าว
0: ซึ่งทางร ักษาการแทนผู้ว่าการกยธ.นะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่องนะคะทางกยธ.นะคะได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เรื่องของการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการอบรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือที่ทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมลงนามไว้ตั้งแต่ปี2564โดยครั้งนี้จะเป็นการลงนามเพื่อขยายระยะเวลาความร่วมมือเพิ่มเติมโดยจะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมยางพาราร่วมกันต่อไปนะคะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยการศึกษาหาแนวทางการใช้ทรัพยากรองค์ความรู้และศักยภาพในการให้บริการของรัฐวิสาหกิจร่วมกันลดต้นทุนที่ซ้ำซ้อนของหน่วยงานด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดีนะคะและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานทั้งสองตลอดจนการประสานความร่วมมือด้านการวิจัยทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรและบูรณาการดำเนินงานด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการยางเพื่อไทยนะครับหนุนทุนวิจัยนะครับ 14.6 ล้านบาทดันนวัตกรรมลาวกันชนลูกกิ้งยางสู่การใช้งานจริงนะครับพร้อมกับเซ็น MOU ร่วมกันนะครับระหว่างวอเพื่อต่อยอดงานวิจัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยางนะครับก็ถือว่าเป็นการแปรรูปยางอีกอย่างนึงแล้วก็ความร่วมอะไรนะครับก็ใช้งบประมาณในการวิจัยเพื่อให้ได้ใช้ผลประโยชน์ใช้เขาเรียกนะใช้เกิดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นปลายน้ำจากยางพารานะครับเดี๋ยวเราพักฟังผลงานเพลงจากทางบ้านที่ขอมาจากป้าแดดนะครับเพลงเรียนและงานนะครับวงศิษย์คัมภีร์เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปนะครับ

ค่ะพูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับยางพารานะคะในเรื่องของโครงการอารยะเกษตรนะคะก็ทางการยางแห่งประเทศไทยก็ปลื้มนะคะทางโครงการนี้สำเร็จแล้ว 75,000 ไร่นะคะพร้อมเดินหน้าต่อ

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยที่มุ่งยกระดับรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้วยหลักการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานลดการพึ่งพารายได้จากผลผลิตหลักเพียงอย่างเดียวซึ่งโครงการส่งเสริมการทำสวนยางและเกษตรนับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่การยางอุตสาหกรรมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยปรับรูปแบบการทำสวนยางจากการปลูกยางเชิงเดียวที่พึ่งพารายได้จากผลผลิตยางเพียงอย่างเดียวสู่การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าผ่านการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และหรือทำกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอันจะช่วยสร้างรายได้อันหมุนเวียนหลายทางเพิ่มความมั่นคงในการประกอบอาชีพการทำสวนยางได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยนำพื้นที่สวนยางเข้าร่วมโครงการรวม 75,000 ไร่ซึ่งในช่วงปีงบประมาณ2567ถึงปี2568จำนวน 50,000 ไร่และในปีงบประมาณ2569สามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายอีก 25,000 ไร่สะท้อนถึงการตอบรับและความพร้อมของเกษตรกรในการต่อยอดพื้นที่สวนยางสู่การทำเกษตรแบบผสมผสานถือเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรพร้อมกับเคลื่อนทำสวนยางของประเทศสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
1: ค่ะซึ่งนายโกศลนะคะก็ได้กล่าวต่อไปว่าภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตตามที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน 15,000 บาทหรือไร่ละ 1,500 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อรายนะคะสำหรับค่าพันธุ์พืชค่าปุ๋ยอินทรีย์และค่าน้ำหมักชีวภาพค่าพันธุ์สัตว์และอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์บางส่วนไม่รวมค่าอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยต่อยอดการใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนต้องเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่สามารถสร้างรายได้และมีตลาดรองรับอย่างชัดเจนทั้งนี้แนวทางสวนยางอารยเกษตรยังผสมผสานหลักเกษตรยั่งยืนทั้งเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่วนเกษตรและเกษตรธรรมชาติควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวคิด BCG โมเดลเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลผลิตสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะคะ
0: นะครับการยางประเทศไทยพร้อมเดินแน่ผลักดันการทำสวนยางอารยเกษตรให้เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางควบคู่กับการยกระดับการผลิตยางพาราของประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรไทยในระยะยาวหากชาวสวนยางท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการในปีตัดไปก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานการยางไทยสาขาใกล้บ้านนะครับนายโกศลบุญคงนะครับกล่าวย้ำนะครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการอารยเกษตรนะคะที่ผลักดันชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้ได้หลายๆทางนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรนะคะของการทำสวนยางและการทำสวนยางร่วมกับการทำเกษตรผสมผสานชนิดอื่นๆด้วยค่ะ
0: นะครับของเชียงใหม่เองก็มีนะครับเพราะว่าจากการที่เวลาไปติดตามเนาะเขาเห็นนะครับในส่วนของ BCG นะครับเกี่ยวกับเรื่องของที่เห็นก็คือในเรื่องของใช้เขาเรียกนะโซลาร์เซลล
1: ์
0: นะครับในการดึงน้ำในแหล่งที่ไม่มีไฟฟ้านะครับเข้ามาสวนยางเพื่อจะเอาน้ำมาใส่ในสวนยางด้วยนะครับทางหนึ่งเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ในส่วนของบางครั้งก็ใช้ในการปลูกพืชนะครับอย่างที่เห็นก็มีพวกกาแฟนะครับเห็นกาแฟนะครับที่ไปเจอนะครับกาแฟมีในส่วนของบางครั้งก็บางสวนก็เห็นมีการเลี้ยงผึ้งเนาะในการเลี้ยงผึ้งบางสวนก็มีอาชีพไปเยอะกว่านั้นนะครับเช่นของตัวอย่างของแม่แจ่มมีในส่วนของการเลี้ยงปลาด้วยนะครับปลาในบ่อนะครับมีในส่วนของการเลี้ยงแพะนะครับแล้วก็ในส่วนของให้น้ำต้นยางก็ประกอบในส่วนของการเขาเรียกว่าการเพิ่มผลิตโดยการใช้ฮอร์โมนเนสเตอรีนร่วม

เจาะยางก็มีนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อการยางใช่ได้ทุกพื้นที่นะครับแก้บ้านท่านนะครับเดี๋ยวพักฟังบทงานเพลงอีกสักหนึ่งบทงานเพลงนะครับจากทางรายการนะครับ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะทางการยางแห่งประเทศไทยก็ห่วงชาวสวนยางเตือนเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคใบจุดกลมในช่วงฤดูฝนนะคะซึ่งมีการพบระบาดแล้วสะสมกว่า 900,000 ไร่พร้อมแนะนำแสดงแนะนำให้สังเกตอาการตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะดูแลสวนยางให้เหมาะสมลดความเสี่ยงการเกิดการแพร่กระจายของเชื้อรานะคะบรรเทาความเสียหายต่อผลผลิตยางนะคะโดยโรคนี้นะคะจะพบการระบาดมากที่สุดในภาคใต้ตอนล่างได้แก่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลและจังหวัดสงขลานะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญก็มาจากปริมาณน้ำฝนนะคะความชื้นในอากาศรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนนะคะที่มีฝนตกต่อเนื่องสลับกับช่วงแล้งสภาพอากาศมีความชื้นควบคู่กับมีอุณหภูมิสูงนะคะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของเชื้อรานะคะนอกจากนี้เชื้อราสามารถแพร่กระจายได้ผ่านลมน้ำฝนต้นยางนะคะต้นพันยางและพืชอาศัยจากแหล่งที่มีการระบาดจึงทำให้โรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นนะคะเกษตรกรชาวสวนยางจึงควรหมั่นสังเกตต้นยางซึ่งสามารถสังเกตโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนะคะโดยสังเกตบริเวณใต้ใบที่มันจะมีลักษณะเป็นจุดสีเหลืองๆนะคะค่อนข้างกลมนะคะลักษณะแผลซึ่งพอมันเป็นแล้วนะคะมันก็จะมีการขยายจุดใหญ่ขึ้นนะคะหากพบการแพร่ระบาดก็ควรรีบกำจัดใบหรือกิ่งอ่อนที่แสดงอาการของโรคนะคะโดยนำไปกลบฝังกลบหรือเผาทำลายในภาชนะปิดเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อควบคู่กับการดูแลสวนยางอย่างเหมาะสมในฤดูฝนโดยกำจัดวัชพืชให้สวนโปร่งนะคะอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดการสะสมของความชื้นพร้อมทั้งบำรุงต้นยางให้มีความสมบูรณ์ด้วยการปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะตามคำแนะนำซึ่งถ้าพบการแพร่ระบาดของโรคหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคนะคะการป้องกันโรคสามารถติดต่อได้ที่การยางแห่งประเทศไทยในพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงค่ะ
1: นะครับก็ตัวของโรคใบจุดกลมนะครับก็ถ้าใครเชียงใหม่ก็ปีที่แล้วมีระบาด ที่ลำปางนะครับที่ลำปางนะครับแต่ในส่วนของการไปเชียงใหม่นะครับลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะมีในส่วนของการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปตอล่านะครับใบร่วงนะครับใบร่วงเหมือนกันแต่เป็นใบร่วงเขียวนะครับแล้วก็มีจ้ำก้านเป็นสีดำนะครับยกขึ้นมามันจะหลุดร่วงนะครับแต่ถ้าเราเห็นนะครับเพราะว่าลงไปแม่ฮ่องสอนมาก็เจออยู่1ส่วนแล้วนะครับที่ระบาดแต่ว่าไม่ใช่ใบจุดกลมนะครับเป็นใบร่วงที่เกิดจากเชื้อไฟท็อปทอล่านะครับก็ฝากมั่นสังเกตหรือว่าถ้าสงสัยก็ติดต่อสอบถามพนักงานในพื้นที่หรือว่าโทรมาสอบถามได้ที่053 122 755นะครับพบกันใหม่นะครับในรายการเล่าข่าวชาวสวนยางนะครับกับผมนายกิจชัยเพชรยุนรักษ
0: ์ค่ะและนางสาวสุภัตราใจจันทราน
1: ะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันอังคารที่2-4ของสัปดาห์ช่วงเวลา10-11:00วันนี้ต้องขอลาไปด้วยบทบาทเพลงจากรายการช่วงสุดท้ายนะเพลงสุดท้ายนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
7: นายนภินทร์ศรีสันพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพกว่า 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ1ถึง2ในปีนี้พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสนพรมารายงาน
1: คณะกรรมการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมศึกษามาตรการดูแลประชาชนและบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนที่จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายบุญเทียนสงประชาประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชนรวมทั้งศึกษาการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อ ื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในอนาคตเสริมสร้างความมั่นคงของประชาชนและรักษาอธิปไตยของประเทศโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์ให้ได้ทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: ฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมพัฒนาฐานข้อมูลด้านเกษตรและเสริมความมั่นคงทางอาหารสำนักข่าว GMA News ของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และสำนักงานสถิติฟิลิปปินส์นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาคการเกษตรเพื่อยกระดับความมั่นคงทางอาหารของประเทศโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานจะช่วยให้ภาครัฐสามารถวางแผนด้านการผลิตการขนส่งและการบริหารจัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สำนักงานสถิติฟิลิปปินส์เริ่มทดลองใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อประเมินผลผลิตพืชผลทางการเกษตรขณะที่กระทรวงเกษตรจะสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลภาคสนามเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถคาดการณ์ความต้องการอาหารในอนาคตและรับมือกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยนะคะวันนี้พิเศษนิดนึงต้อนรับสองสาวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะจากทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มาฝึกงานที่สทเชียงใหม่แล้วก็มาเรียนรู้กระบวนการในการทำงานการผลิตรายการนะคะหลากหลายงานเลยที่ได้ให้เรียนรู้ค่ะต้อนรับทั้งสองท่านเลยค่ะน้องเบนซ์แล้วก็น้องแอนเจนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวสักนิดนึง
1: สวัสดีค่ะชื่อน้องเบนซ์นะคะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อน้องแอนเจนนะคะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนกัน
0: อยู่ชั้นไหนกันคะแล้วก็คณะไหน
2: อยู่ปี4ค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์บูรณาการค่ะ
1: อยู่ปี4เหมือนกันค่ะสาขานิเทศศาสตร์ค่ะ
0: ได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
1: เกี่ยวกับการเป็นนักข่าวแล้วก็การเป็นตากล้องค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะมีจัดอีเวนต์ด้วยค่ะ
0: หลากหลายกิจกรรมหรือว่าหลากหลายเนื้อหาให้ได้เรียนนะคะแล้วมีการมาปรับใช้ไหมในการทำงานหรือว่าในการฝึกงานของเราม
1: ีค่ะเช่นการทำ OB ค่ะมาที่นี่ก็ได้ใช้ค่ะ
0: OBS ก็คือการถ่ายทอดนะคะผ่านเป็นไลฟ์สดนะ
1: ใช่
0: ใช้โปรแกรม OBS นะคะเพราะว่าบางรายการก็จะมีการไลฟ์สดผ่านทางเพจด้วยนะคะเรียนรู้อะไรอีกไหมคะ
2: มีการพูดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
2: ตอนได้เรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับการพูดด้วยค่ะแล้วก็มาที่นี่ก็ได้พูด
0: แล้วต่อไปในอนาคตจบแล้วเนี่ยอยากจะไปทำงานเกี่ยวกับอะไร
1: หนูอยากทำเกี่ยวกับการไลท์แอนด์ซาวด์ค
0: ่
1: ะ
0: ไลท์แอนด์ซาวด
1: ์
0: อย่างเช่นขยายความนิดนึงค่ะ
1: ก็คือไลท์แอนด์ซาวด์คือการทำแสงสีเสียงให้กับดนตรีเวทีใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่ะ
0: อ๋อเป็นคล้ายๆเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบ็กสเตจเป็นแบ็กอัพเป็นโปรดิวเซอร์อะไรประมาณนี้จัดแสงจัดฉากจ
1: ั
0: ดค่ะ
2: ส่วนหนูนะคะหนูอยากทำเป็นเปิดร้านพรีเวดดิ้งค่ะเป็นตากล้องด้วยแล้วก็เปิดร้านด้วย
0: ก็คือเหมือนกับออร์แกไนซ์ด้วย
2: ใช่
0: มั้ยคะโอ้โหคือจริงๆแล้วเราเรียนมาเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้หลากหลายสาขาแขนงวิชาต่างๆนะคะก็มาปรับใช้ในเรื่องของการเรียนหรือว่าเรื่องของการทำงานได้ด้วยนะคะแล้วมาที่นี่เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่ามาฝึกงานได้2อาทิตย์แล้วนะคะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ก็ตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์เลยค่ะก็มีพี่ๆคอยสอนตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเหมือนกันค่ะพี่ๆคอยช่วยตลอดเลยบอกตลอดเลยค่ะ
0: อืมแล้วช่วงนี้เป็นยังไงคะเทรนด์ใหม่ๆในเจนตอนนี้น้องเป็นเจนอะไรนะ
1: เจน C ค่ะ
0: เจน C นะคะเห็นบอกว่าเจน C เรื่องของโซเชียลนี่ก็เปลี่ยนไปเรื่องของการโพสต์การแชร์หรือว่าแม้กระทั่งการลงสตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปไหมคะ
1: เปลี่ยนค่ะ
0: เป็นยังไงบ้าง
1: คือถ้าโพสส่วนใหญ่เจนซีจะไม่ค่อยเล่น Facebook หรอกค่ะ
0: แ
1: ล้วก็ถ้าโพสรูปนะคะเขาจะไม่โพสแบบรูปเดียวๆแบบนี้ค่ะเขาส่วนใหญ่เขาจะเอารูปมาซ้อนบางทีก็ซ้อนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับมีองค์ประกอบที่แปลกๆไปไม่ได้ถ่ายแบบทู่ๆใช่ไหมคะต้องมีมุมอะไรประมาณนั้นบอกเรื่องราวหรือว่าอาจจะทำให้สงสัยว่าเอ๊ะที่นี่ที่ไหนได้ ก็คืออาจจะแนวๆนิดนึงนะคะมีภาพหลายๆภาพซ้อนกันแล้วก็บางทีก็ไม่บอกด้วยว่าที่ไหนอะไรยังไงให้คิดเองแล้วก็ให้อยากจะค้นหาเองนะคะแล้วเป็นไงบ้างช่วงนี้เจน C ที่บอกว่าแตกต่างจากเจนอื่นๆยังไงบ้างเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของไลฟ์สไตล์มีไหมคะ
2: เดี๋ยวนี้เจนซีน่าจะเล่น TikTok กันเยอะนะคะ
0: TikTok Instagram เขาเรียกว่า Twitter เนาะ
2: Facebook นี่ส่วนน้อยเลยค่ะ
0: Twitter นี่เขาเรียกว่า X อยู่หรือเปล่า
1: X ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เขาเรียก X นะคะเราจะ มี IG กันนะก็คือดิจิทัลมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเราอยากให้จะให้รู้เท่าทันด้วยเพราะบางทีช่วงนี้เนี่ยมิจฉาชีพเข้ามาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าอะไรคะหน้าฝนช่วงกรีซีซั่นแล้วก็มีการท่องเที่ยวก็จะโดนหลอกกันเยอะเรื่องของการจองที่พักบ้างเรื่องของการไปท่องเที่ยวมิจฉาชีพก็จะเข้ามาเขาเรียกว่าสร้างเพจปลอมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวที่ไหนยังไง
1: ช่วงนี้อยากไปเที่ยวเชียงดาวค่ะ
0: ไปเติมป่าใช่ไหมคะเติมป่าเติมเขาชอบเดินป่าไหม
1: ชอบค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสเลยค่ะ
0: เชียงดาวนี่กำลังดังเหมือนกันนะคะแถวเชียงดาวน้องแอนเจล่ะคะ
2: แอนเจนเพิ่งไปคาเฟ่มาค่ะ
0: ตกแต่งสายคาเฟ่
2: ตกแต่งแนวหน้าฝนเลยค่ะมีมอสมีร่มมีพ็อปเป็นร่มเอ้ยอะไรเอ้ยอย่างนี้เลยค่ะ
0: อยู่แถวไหนอะคะ
2: อยู่แถวแม่โจ้เลยค่ะ
0: ก็ตามแต่สไตล์ของบางท่านก็ชอบแนวบางทีศึกษาธรรมชาติบางทีชอบแนวคาเฟ่ถ่ายรูปสีสวยหรือบางทีชอบแนวประวัติศาสตร์บางทีก็สายมูนะบางทีนะแล้วแต่สไตล์นะคะแต่ว่าเชียงใหม่ของเราเนี่ยตอบโจทย์ในทุกมิติเรื่องของความหลากหลายในการท่องเที่ยวก็สามารถเป็นจุดหมายปลายทางให้กับหลายๆท่านได้ด้วยนะคะให้แนะนำสถานที่อีกหนึ่งที่แต่ละท่านเนี่ยช่วงนี้ไปที่ไหนดีไปปักหมุดที่ไหนกันดี
1: ถ้าเป็นภูเขาก็น่าจะเชียงดาวเลยค่ะ
0: ดอยหลวงเชียงดาว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะไปถ้ำเชียงดาวด้วยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเขาแบบว่าเป็นการเชื่อมโยงกับชุมชนวิถีชีวิตด้วยนะคะค่ะ
2: ค่ะของหนูถ้าสายมูสำหรับหนูนี่น่าจะวัดโลกโมลีค่ะ
0: ใช่เด่นดังในเรื่องอะไรคะวัดโลกโมลี
2: ความรักเลยค่ะ
0: ไปขอพระแม่จิตรประภานะคะแต่ว่าก็อยากที่จะให้เราไปด้วยใจนะคะก็ไปหลายๆที่เลยที่ว่าในเมืองเนี่ยเราเดินได้ทั้ง9วัดเลยติดกันเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะอยากจะให้บอกถึงเรื่องของการระมัดระวังการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนระวังเรื่องอะไรแล้วต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: ก็หน้าฝนนะคะช่วงนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเรื่องการขับรถค่ะก่อนออกจากบ้านก่อนนะคะก็อยากให้เช็ครถให้ดีก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะ
0: แอนเจล่ะคะ
2: ส่วนหนูก็จะเป็นเรื่องเวลาฝนตกหนักจะมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าให้ระวังกันด้วยค่ะ
0: ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเช็ครถเช็คคนให้พร้อมก่อนออกเดินทางนะคะยิ่งถ้าไปบันดอนเนี่ยต้องวางแผนเส้นทางการเดินทางดีๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าทั้งสองสาวก็จะมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันนะคะทักทายกันได้ค่ะที่0532767693ค่ะ

0: วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยกันนะคะรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศด้วยการเร่งพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งพัฒนาหมอพร้อมซูเปอร์แอปควบคู่กับดิจิทัลเฮลท์แพลตฟอร์มพร้อมผลักดันดิจิทัลเฮลท์วอลเล็ตเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทั้งนี้นะคะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถใช้บริการระหว่างหน่วยบริการและสถานพยาบาลได้อย่างไร้รอยต่อช่วยลดขั้นตอนการรับบริการลดการใช้เอกสารเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการดูแลรักษานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใดของประเทศรัฐบาลนะคะยังเดินหน้าสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งการวิจัยและพัฒนาการทดลองทางคลินิกการผลิตสารออกฤทธิ์ทางยารวมถึงการนำเทคโนโลยีจีโมมิกปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีการรักษาขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการรักษาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการให้บริการและเสริมศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางการแพทย์แห่งอนาคตค่ะค่ะ
5: นี้ก็มีเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับระบบต่างๆนะคะที่ตอนนี้ดูแลเรื่องของสุขภาพแบบครบวงจรโดยเฉพาะการพัฒนายกระดับแอปพลิเคชันหมอพร้อมด้วยนะคะเป็นดิจิทัลแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาทางไกลได้ไม่ต้องพบแพทย์ลดเรื่องของเวลาในการมาติดต่อเข้าคิวหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีการส่งยาไปที่บ้านมีการตรวจเช็คของทางทางการแพทย์ทางไกลนะคะก็สามารถที่จะยกระดับนะเรื่องของการดูแลสุขภาพเพราะว่าเมืองไทยของเราก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการแพทย์ที่ครบวงจรนะคะก็อยากที่จะฝากไปด้วยค่ะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีการตรวจเช็คสุขภาพของเราอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งแล้วก็เช็คดูเฉพาะโรคเลยเพราะบางทีโรคเนี่ยมันแอบแฝงอยู่ข้างในนะคะเป็นภัยเงียบบางทีเราอาจจะไม่รู้เพราะว่าบางทีเรารู้สึกว่าโอ้เราแข็งแรงแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ตรวจลึกลงไปเฉพาะจุดระบบต่างๆนะคะก็ไม่รู้ได้เลยนะคะยิ่งโรคมะเร็งเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าก็จะมีข่าวสารจากน้องแอนเจนด้วยนะคะเป็นข้อมูลต่างๆที่เป็นทั้งเนื้อหาสาระมาตรการต่างๆแล้วก็เมื่อกี้มีสายจากทางสันปะตองให้กำลังใจกันด้วยแล้วก็ขอบทเพลงของวงฟลัวค่ะรวมถึงมีการขอบทเพลงเก่าๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันนะคะทักทายกันที่0532767 93ค่ะ

0: สารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นวันนี้มีน้องๆมาคุยกับเราด้วยหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะแล้วก็จะทิ้งท้ายกันที่แอปพลิเคชันที่จะได้ตอบโจทย์การให้ความช่วยเหลือแล้วก็การเข้าร่วมมาตรการต่างๆของแต่ละหน่วยงานกันด้วยนะคะวันนี้น้องแอนเจนมีเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือของทางพม.ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้แอนเจนจะมาพูดถึงแอปพลิเคชันหนึ่งนะคะชื่อว่าพม.แคร์นะคะรัฐบาลนะคะยกระดับสวัสดิการค่ะสังคมสู่ดิจิทัลนะคะเปิดระบบพม.แคร์ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะคนพิการและกลุ่มเปราะบางนะคะสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะพร้อมติดตามสถานะคำขอได้แบบครบวงจรด้วยค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะทำให้เราลดขั้นตอนลดเอกสารลดการเดินทางค่ะโดยเชื่อมต่อข้อมูลง่ายๆผ่านทางไทยดีและก็แอปทางรัฐนะคะตรวจสอบสิทธิได้แม่นยำค่ะแล้วก็โปร่งใสรวดเร็วยื่นขอเงินสงเคราะห์นะคะได้ถึง6ประเภทเลยค่ะ1ผู้ประสบปัญหาทางด้านสังคมกรณีฉุกเฉินค่ะ2นะคะเด็กในครอบครัวยากจนค่ะ3เงินสงเคราะห์ครอบครัวค่ะ4คนพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ5ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งค่ะ6ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากค่ะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟนนะคะยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่พม.หรืออพม.ในพื้นที่ค่ะเพื่อขอรับความช่วยเหลือได้ค่ะเพราะทุกคนควรเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะคะและไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ
0: มีการตอบโจทย์นะคะให้การช่วยเหลือโดยที่ผ่านแอปพลิเคชันที่ง่ายสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้พม.แคร์นะคะให้เรื่องราวเกี่ยวกับความช่วยเหลือการเช็คเกี่ยวกับเงินสงเคราะห์อะไรต่างๆเงินสงเคราะห์ปุดนะคะมีอะไรอีก
1: มีสำหรับเด็กยากจนก็มีค่ะแล้วก็ปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินค่ะคนพิการการฟื้นฟูสมรรถภาพค่ะผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ไร้ที่พึ่งค่ะ
0: อืมค่ะแล้วสองสาวนี่มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรเข้ามาใช้บ้างไหมคะ
1: มีค่ะแอนเจนเองก็จะเป็นแอปไทย ID ไทยดีนะคะแอปนี้ส่วนใหญ่คนก็ใช้เยอะค่ะ
0: อืม
1: แอปนี้นะคะมีข้อดีของมันคือมันสามารถแสดงเอกสารสำคัญค่ะในรูปแบบดิจิทัลนะคะเช่นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสุติบัตรแล้วก็ทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้ด้วยนะคะผ่านของแบบหน่วยงานทางรัฐเนี่ยค่ะสามารถแบบยืนยันตัวตนได้เลย
0: อืมค่ะน้องก็ใช้ใช่ไหมคะแอปพลิเคชันไทยดี
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้แทนบัตรประชาชนเลยนะคะค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีแอปทางรัฐอีกนะคะเป็นแอปที่รวบรวมบริการของภาครัฐไว้ในที่เดียวนะคะเช่นตรวจสอบข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์และสวัสดิการของภาครัฐค่ะแล้วก็รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพและสิทธิการรักษาพยาบาลค่ะแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการภาครัฐค่ะ
0: หลากหลายรายการที่เราจะได้เข้าไปนะคะใช้แบบสะดวกรวดเร็วอยู่ไหนก็ใช้ได้ทุกที่นะคะเข้าไปสู่โหมดยื่นภาษีก็ได้งานทะเบียนออนไลน์การบริการเรื่องของจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ออนไลน์เช็คข้อมูลที่ดินระบบสุขภาพก็ได้เขาเชื่อมต่อกับระบบของ Health Link ดูประวัติการรักษาแล้วก็สมุดสุขภาพดิจิทัลได้ด้วยมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะก็ทำให้ยุคนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วนะคะเราก็ต้องตามให้ทันแต่ว่าต้องรู้เท่าทันเรื่องของกลโกงต่างๆที่บอกว่าดิจิทัลเนี่ยมาแรงแต่บางทีเราต้องตามไม่ทันนะคะวันนี้ต้องนำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมีการได้พูดคุยกันแล้วก็อาจจะมีการจัดรายการอีกนะคะแล้วก็ได้มาพบกับน้องเบนแล้วก็น้องแอนเจนอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีพร้อมรับชมการแสดงน้องเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talentคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการสอบสวนเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี
1: ้สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านติดต่อกันเป็นคืนที่3ทีมเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเข้าชิง2เหรียญทองในศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบ94ปีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวันครบรอบ94ปีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การแสดงดนตรีของนางสาวรัติการอำลอยศิลปินเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยการเข้าร่วมประกวดพร้อมโชว์ความสามารถด้านดนตรีในเวทีระดับโลกรายการอเมริกัน Got Talent ซีซั่น21ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชมการแสดงดังกล่าวด้วยก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมให้การสนับสนุนน้องเนเน่เยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดระดับโลกอเมริกา Got Talent ในฐานะตัวแทนถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล
2: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันนี้นางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่เยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดอเมริกา Got Talent จะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งในส่วนของการสนับสนุนรัฐบาลไทยพร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนน้องเนเน่และถือเป็นพรีเซนเตอร์ที่ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลซึ่งการที่น้องเนเน่เข้าร่วมรายการใหญ่ระดับโลกยังถือเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการเดินทางและการเข้าร่วมแข่งขันในทุกด้านอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงใจและโหวตสนับสนุนน้องเนเน่เนื่องจากคะแนนเสียงโหวตจะเป็นตัวตัดสินสำคัญในรอบต่อไปโดยมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์ในการโหวตครั้งนี้ด้วย
3: คุณพ่อและน้องก็ทำเต็มที่แล้ววันนี้รัฐบาลอยากที่จะสนับสนุนนะครับทั้งเรื่องประชาสัมพันธ์ช่วยกันโหวตก็เชิญคนไทยนะครับร่วมกันโหวตนะครับช่วยกันนะครับเพราะว่าเสียงโหวตเป็นรอบตัดสินในรอบต่อไปนะครับก็เชิญชวนทั้งประชาสัมพันธ์โดยทท.โดยหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันโหวตให้น้องเนเน่แล้วก็การสนับสนุนของกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาทท.ในนามรัฐบาลที่จะสนับสนุนการเดินทางค่าใช้จ่ายนะครับในระหว่างการเดินทางไปประกวดแข่งขันในทุกๆด้านคร
2: ับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวด้วยว่ากระทรวงยังมีแนวทางให้น้องเนเน่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านความสามารถที่หลากหลายในอนาคตอีกด้วยทางนี้คาดว่าในการพบกันของนายกรัฐมนตรีและน้องเนเน่ในวันนี้อาจได้เห็นการพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์และความสนใจทางดนตรีซึ่งอาจเห็นความร่วมมือในการสร้างสีสันในอนาคตเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และผลักดันความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกสืบต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นเพื่อดูแลค่าครองชีพยอมรับว่ามีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกระทรวงพาณิชย์จึงจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายก่อนและจะพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่อโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทย40บาทโดยระบุว่าเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้นที่เกิดจากการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลค่าครองชีพประจำวันของประชาชนหลังราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงทั้งนี้ยอมรับว่าต้นทุนของร้านข้าวแกงมีหลายปัจจัยทั้งค่าเช่าวัตถุดิบแก๊สหุงต้มและค่าแรงกระทรวงพาณิชย์จึงมีแนวคิดที่จะต่อยอดโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีร้านค้าลงทะเบียนกว่า 200,000 ร้านค้าโดยให้ร้านค้าเหล่านั้นทำเมนูทางเลือกราคาประหยัดและภาครัฐจะเข้าไปช่วยสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนด้านอื่นๆทดแทนอย่างไรก็ตามนางสุปฏิยืนยันว่าโครงการดังกล่าวยังเป็นเพียงแนวคิดและยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือและสมัครใจจากหลายภาคส่วนซึ่งขณะนี้มีทั้งกระแสที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยทางกระทรวงพาณิชย์จึงขอหยุดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายก่อนเพื่อนำมาทบทวนและพิจารณาหาจุดที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป
5: ได้รับคำแนะนำมีคนโต้แย้งมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเราก็คงจะต้องเอาเรื่องนี้เข้ามาทบทวนแล้วก็มาดูอีกทีนึงว่าควรจะหาจุดเหมาะสมตรงไหนวันนี้ไม่ได้มีวาระที่จะนำเอาเข้าครม.มันไม่ควรจะมีเรื่องของความคิดต่างหรือขัดแย้งกันมากมีดราม่าเรื่องนี้มากมายเพราะว่าการทำงานแบบนี้มันจะต้องเป็นการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนทั้งแม่ค้าขายข้าวแกงเองก็ต้องสมัครใจเข้ามาลงทะเบียนรัฐบาลก็มีการสนับสนุนเงินเข้าไปอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุดิบจากแหล่งที่ขายวัตถุดิบไปคุยกับคนที่เขาดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการปรุงอาหารให้ลดราคาให้ดีถ้ามีความคิดที่ต่างอย่างนี้เนี่ยขอรับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาทบทวนอีกทีนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ทำ
4: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุว่ามีข้าวแกงราคา30บาทขายอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นนางสุปฏีกล่าวว่าหากมีราคานั้นอยู่จริงก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นทางเลือกที่ดีแก่ประชาชนแต่กระทรวงพาณิชย์ยังต้องคิดหาแนวทางช่วยเหลือเพราะได้รับการเรียกร้องจากประชาชนจำนวนมากว่าราคาข้าวแกงในชีวิตประจำวันยังไม่ยอมปรับลดลงตามราคาพลังงานในช่วงที่ผ่านมากระทรวงจึงต้องเร่งสั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดูแลจัดการเรื่องโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความผันผวนชวิศาประทุมมารายงาน
0: กรมการค้าภายในรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในของงบกลางเพื่อรับซื้อมะพร้าวแกงในราคานำตลาดเพิ่มเติมหลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าผลผลิตมะพร้าวแกงปีนี้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 และจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีกราว69ล้านลูกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมประกอบกับยังพบว่าเกษตรกรบางส่วนได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึงจึงให้สำรวจกลุ่มที่ตกหล่นพร้อมติดตามการนำเข้ามะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตในประเทศได้รับการรองรับอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูก4จังหวัดได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรได้ประสานโรงงานและผู้ประกอบการรับซื้อมะพร้าวแกงจากเกษตรกรจนสามารถระบายผลผลิตได้แล้วกว่า11ล้านลูกอย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรบางส่วนเข้าไม่ถึงการรับซื้อเนื่องจากผู้ประกอบการรับซื้อผ่านเครือข่ายคู่ค้าเดิมและมีข้อกำหนดด้านมาตรฐานเช่น GAP Monkey Free Certificate และระบบตรวจสอบย้อนกลับขณะที่กรมการค้าต่างประเทศได้ขอความร่วมมือโรงงานชะลอการนำเข้าในช่วงผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดส่งผลให้การนำเข้าช่วง5เดือนแรกของปีนี้ลดลงกว่าร้อยละ60จากปีก่อนทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าดูแลราคามะพร้าวแกงผ่านการรับซื้อในราคานำตลาดการกำกับดูแลการนำเข้าและการส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับตำรวจทางหลวงชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีนวิ่งล่องใต้ผิดเส้นทางพร้อมผลักดันกลับสู่เส้นทางหลักตามข้อตกลง GMS เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับตำรวจทางหลวงฝ่ายปกครองศุลกากรและพาณิชย์จังหวัดลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นรถบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนที่ลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตเพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนส่งของไทยจากการตรวจสอบบริเวณท้ายตลาดมรกตอำเภอหลังสวนพบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนจอดทิ้งไว้5คันโดยไม่พบตัวผู้ขับรถเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่ารถทั้งหมดเดินทางผ่านด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยแจ้งปลายทางไว้ที่กรุงเทพมหานครและจันทบุรีแต่ลักลอบวิ่งลงมาถึงภาคใต้เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยึดรถไว้เพื่อสืบหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอธิบดีกรมการขนส่งทางบกย้ำว่าหากตรวจพบรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางจะถูกสกัดจับเปรียบเทียบปรับและผลักดันให้กลับเข้าสู่เส้นทางหลัก9เส้นทางตามข้อตกลง GMS ทันทีโดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้านอกเส้นทางเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานผ่านช่องทางการทูตเพื่อแจ้งเตือนผู้ประกอบการจีนให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอัดฉีด100ล้านสนับสนุน SME ขับเคลื่อนเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม2ไตรมาสสุดท้าย
8: นายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าสสว.ได้อนุมัติวงเงิน100ล้านบาทบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ว่างงานให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยคัดเลือกแฟรนไชส์คุณภาพกว่า100แบรนด์ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารเครื่องดื่มและบริการมาสนับสนุนค่าแรกเข้าไม่เกิน 10,000 บาทพร้อมจัดหาทำเลศักยภาพ 10,000 จุดทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดสดด้วยสิทธิ์ลดค่าเช่านาน6เดือนตลอดจนประสานสถาบันการเงินอาทิธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไตรมาสที่3ถึง4และช่วยให้ SME เติบโตขึ้นร้อยละ 1-2 ในปีนี
9: ้ผู้ประกอบการรายใดเนี่ยมีความต้องการที่จะกู้เงินทุนหมุนเวียนเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็มี SME D Bank กรุงไทยช่วยดอกเบี้ย 3% ถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีอาชีพหรือมีอาชีพแล้วแต่ต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ประสานเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในส่วนของสำนักงานวิสาหกิจส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมได้เลยนะครับตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วจนถึง25สิงหาคมเราจะช่วยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 รายในวงเงิน100ล้านบาทครับ
8: นายณภินทร ยังกล่าวถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าจากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพบว่าสถิติที่ผ่านมาโรงงานที่ผลิตสินค้าทั่วไปปิดกิจการมากกว่าที่เปิดใหม่และโรงงานที่เปิดใหม่ส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนกับต่างชาติอย่างไรก็ตามภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลับมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกอบการไทยหันมาเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของไทยมาผสมผสานในการพัฒนาสินค้าและสร้างแบรนด์เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้มากกว่าผลิตสินค้าแบบทั่วไปที่ไม่มีเอกลักษณ์พร้อมย้ำว่าสินค้าที่มีแบรนด์และมีความคิดสร้างสรรค์จะมีโอกาสประสบความสำเร็จปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมคุมเข้มโรงงานปล่อยน้ำเสียเตรียมปรับเกณฑ์ใหม่ยึดศักยภาพแหล่งน้ำเป็นหลัก
10: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อเร่งตรวจสอบปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะพร้อมทั้งกวดขันการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบชุมชนกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการปล่อยน้ำเสียหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะใหม่ทั้งหมดเนื่องจากระบบเดิมที่ใช้การตรวจสอบจากต้นตอของโรงงานแต่ละแห่งว่ามีค่าการปล่อยมลพิษอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่นั้นยังคงสร้างปัญหาในภาพรวมโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำลำคลองลดลงส่งผลให้ความเข้มข้นของสารเคมีและมลพิษสูงขึ้น แม้ทุกโรงงานจะปฏิบัติตามกติกาแล้วก็ตามแนวทางใหม่จึงจะเปลี่ยนมาเป็นการพิจารณาจากศักยภาพของแหล่งน้ำสาธารณะเป็นหลักว่าสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยเพียงใดจากนั้นจึงนำขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำนั้นมาแบ่งสัดส่วนให้กับโรงงานแต่ละแห่งที่ตั้งอยู่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษสะสมจนเกินค่ามาตรฐานของแหล่งน้ำ
11: ดังนั้นวันนี้จากนี้ไปเนี่ยแนวคิดของการปล่อยของเสียลงในแม่น้ำหรือว่าในแหล่งน้ำสาธารณะแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ว่าในแหล่งน้ำหรือแม่น้ำที่แต่ละโรงงานอยู่นั้นมีศักยภาพสามารถรองรับวัตถุเจือปนได้มากน้อยแค่ไหนแล้วค่อยเวิร์กกลับมาว่าเมื่อแหล่งน้ำนี้รับได้เท่าไหร่แล้วแต่ละโรงงานที่อยู่รอบๆแหล่งน้ำนั้นเนี่ยจะต้องมาแชร์กันไม่ใช่คือแต่ละคนก็จะบอกว่าทุกคนทำตามกติกาแล้วแต่พอได้มาตรฐานทุกๆโรงงานมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นไม่ได้มาตรฐาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังกล่าวอีกว่าขอความร่วมมือจากประชาชนตลอดจนสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นความผิดปกติของการปล่อยมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมหมายเลข1564ซึ่งรับผิดชอบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนเลือกบอร์ดประกันสังคมออกไปอีก5วันถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก5วันจากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมเป็นวันที่20กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงโดยยืนยันว่าไม่กระทบกำหนดวันเลือกตั้งซึ่งยังคงจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569การเลือกตั้งครั้งนี้จะคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33 39และ40รวมถึงนายจ้างในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการยุติธรรมรวมใจสืบสานพระปณิธานน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพร้อมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและทรงส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ก้าวพลาดในสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกว่า20กิจกรรมที่กระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระปณิธานด้านงานยุติธรรมและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเข้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเตรียมสรุปผลการตรวจสอบเฟสแรกช่วงบ่ายวันนี้ด้านกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสืบสวนเส้นทางการเงินหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษ
13: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่า ในช่วงบ่ายวันนี้ทางคณะทำงานที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะนำข้อสรุปเบื้องต้นในระยะแรกมารายงานให้ทราบเพื่อเตรียมนำเสนอนายกรัฐมนตรีรวมถึงจะมีการพิจารณาอุดช่องว่างทางกฎหมายที่พบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตส่วนรายละเอียดเชิงลึกยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ระบุถึงความคืบหน้าในส่วนของ DSI ว่าขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนซึ่งเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดย DSI จะมุ่งเน้นไปที่พฤติการในลักษณะช่อโกงและหากมีการรับเป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันดำเนินการตามกฎหมายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องย้ำไม่กังวลถูกฟ้องกลับเพราะปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธ์ชลัดปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าวันพรุ่งนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการกลางซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายหากพบการทุจริตจะมีมติเพื่อถอนการบรรจุยืนยันว่าการดำเนินการมีพยานหลักฐานชัดเจนแม้อาจถูกฟ้องร้องกลับก็ไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นได้นั้นกระทรวงมหาดไทยได้สอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว7วันและตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงขณะที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ถูกจับกุมทั้งหมดอยู่ในบัญชีที่ปปช.ได้ตรวจสอบและผู้ที่กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมด
14: ใครที่อยู่ในกระบวนการกระทำความผิดวันสุดท้ายเนี่ยเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบเมื่อ7วันแล้วได้มีข้อมูลข้อจริงเบื้องต้นเราก็ได้ดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตำรวจเขาก็ดูเรื่องของเส้นทางการเงินดูเกี่ยวกับการที่มีคนให้ปากคำต่างๆไปสอบสวนต่างๆใครที่อยู่ในข่ายเนี่ยแล้วพิชิตเนี่ยกับคนที่ถูกจับเนี่ยก็อยู่ในชื่อที่ปปช.มีอยู่ด้วยทุกคนก็ทำในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันจะเจอกันก็คือคนที่ทำความผิดทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดี
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่าการสอบสวนจะขยายผลไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบในเบื้องต้นส่วนกรณีมีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงบุคคลภายนอกหรือฝ่ายการเมืองเป็นหน้าที่ของปปช.และตำรวจในการดำเนินการตามพยานหลักฐานสำหรับจำนวนข้าราชการที่บรรจุไปแล้วและพบความผิดปกติเรื่องของคะแนนที่จะส่งให้คณะกรรมการกลางเพิกถอนมีจำนวนกว่า 5,000 รายคดีหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงในกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันว่าจะดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่กำหนดไว้ภายใน120วันนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกรณีการสอบทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการตรวจสอบว่าเป็นเรื่องของกระบวนการทางราชการซึ่งก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนส่วนนโยบายและกรอบการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีนายธีรพัฒน์ชี้แจงว่าการทำงานทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กำหนดไว้โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน120วันขณะนี้กระบวนการเพิ่งเริ่มต้นจึงต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นใดสำหรับประเด็นที่ว่าจะมีรายชื่อบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนายธีรพัฒน์กล่าวว่าเป็นคนละกระบวนการกับที่กำลังดำเนินการอยู่และเป็นข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานซึ่งถือเป็นคนละเรื่องกัน
15: ท่านไม่ได้มีนโยบายอะไรกรอบการทำงานเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่ามันมีเวลาตั้ง120วันเพิ่งเริ่มตั้งครับก็ต้องไปดูเรื่องกระบวนการที่ว่าคณะกรรมการสอบข้อจริงเขามีอะไรบ้างยังครับไม่มีเลยครับก็เป็นเรื่องของกระบวนการคนละกระบวนการนะฮะเพราะว่าหน่วยไหนมีกระบวนการอย่างไรก็เรื่องของข้อกฎหมายของแต่ละที่ที่กำลังคนละเรื่องกันนะครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีฟอร์เร็กหลังศาลอนุมัติหมายจับ2รายพร้อมย้ำกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามพยานหลักฐาน
6: พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าคดีฟอร์เร็กภายหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาเพียง2รายจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกรวม30รายโดยระบุว่าผู้ต้องหาที่เหลือรวมทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่ง DSI จะดำเนินการออกหมายเรียกเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินไม่ใช่การเร่งรัดคดีส่วนยอดกระทำที่พบจำนวนกว่า833ล้านบาทยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนความคืบหน้าคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ทางนี้ DSI ต้องรอผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ตามคำสั่งของพนักงานอัยการคดีพิเศษก่อนนำผลมาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นในสำนวนโดยยืนยันว่า DSI ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องกับผลของกกต.ทั้งหมดแต่จะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีขณะที่จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีในคดีอ้างยี่และฟอกเงินซึ่งขณะนี้มีเพียง8รายและก่อนหน้านี้ DSI จะสอบปากคำพยานกว่า 2,000 รายนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเป็นไปตามระบบของพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ต้องหาในปัจจุบันพร้อมกันนี้ DSI ได้ทยอยออกหมายเรียกผู้ต้องหาจำนวน22รายตามแนวทางที่ศาลกำหนดเรียบร้อยแล้วดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: เหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิต30รายในจำนวนนี้ยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม76คนกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดณเวลา 9:00 นวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน30รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้น2รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลแล้ว27รายและยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก3รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมสะสมอยู่ที่76คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน15รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน36รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
16: นายจมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารเพื่อให้ทุกแห่งมีความพร้อมในการป้องกันและรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการลดภาระงานครูสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
17: นางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานลดภาระงานครูเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดภาระงานครูของคณะอนุกรรมการลดภาระงานครู ื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายลดภาระงานครูให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผ่านระบบออนไลน์โดยนางพัทรวรรณกล่าวว่าการลดภาระงานครูเป็นนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายใต้แนวคิดคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยมุ่งลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนลดความซ้ำซ้อนของกระบวนการทำงานและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีเวลาพัฒนาการเรียนการสอนและดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น3คณะทำงานได้แก่ด้าน Work Smart ด้านระบบครัวกลางและด้านการบริหารอัตรากำลังและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการและกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดงานธุรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนลดการประเมินและการประชุมที่ซ้ำซ้อนและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเมื่อเวลาประมาณ 20:45 ของคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการโจมตีคืนที่3ติดต่อกันพร้อมยืนยันว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับกองกำลังอิหร่านรวมถึงลดขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีพลเรือนและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับนายฮิวิตนักจัดรายการวิทยุสายอนุรักษ์นิยมชื่อดังของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยขู่ว่าสหรัฐจะปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงกับอิหร่านต่อไปพร้อมยืนยันว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านในการยุติสงครามยังมีความเป็นไปได้
1: ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดของกลุ่มพันธมิตรผู้สนับสนุนยูเครนสู่สันติภาพครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าบรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนต่างให้คำมั่นที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนด้วยการส่งกำลังทหารไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศยูเครนหากสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลงผู้นำฝรั่งเศสยังประกาศว่ายูเครนจะได้รับเครื่องบินรบรุ่นราฟาลของฝรั่งเศสจำนวน16ลำโดยเครื่องบินชุดแรกจะสามารถเริ่มปฏิบัติการทางอากาศได้ในช่วงปี2571ถึงปี2572นอกจากนี้บรรดาชาติพันธมิตรของยูเครนจะส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านขีปนาวุธเคลื่อนที่พิสัยกลางรุ่นมัมบ้าให้กับยูเครนเพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน
0: หนังสือพิมพ์โรดงชินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกผ่านทะเลเหลืองก่อนจะเคลื่อนตัวพัดผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศระหว่างวันอังคารและวันพุธนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงได้ขณะที่ในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและดำเนินมาตรการทุกวิถีทางเพื่อลดความเสียหายให้น้อยที่สุดทั้งนี้เกาหลีเหนือถือเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเดลซีโรดริเกซประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในประเทศเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 4,500 รายนางโรดิเกสกล่าวเพิ่มเติมว่าเวเนซุเอลามีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่ 1,200,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งเพิ่มขึ้นราวร้อยละ10เมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยรัฐบาลเวเนซุเอลายังคงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ทั้งนี้การผลิตน้ำมันดิบซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเวเนซุเอลากระจุกตัวอยู่บริเวณทะเลสาบมาราไกโบทางตะวันตกเฉียงเหนือและแถบลุ่มน้ำโอรินโกทางตะวันออกของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: ศึกเอเชียน BMX ฟรีสไตล์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองจื่อกงประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทแฟตแลนด์ภาคภูมิผู้สะอาดสู้เต็มที่ก่อนคว้าเหรียญทองแดงมาครองหลังพ่ายนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนรุ่งเรืองพามีและสายทานเพชรนุ่มทำตามแผนหลังทีมผู้ฝึกสอนเน้นให้นักกีฬาเลือกใช้ท่าที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทพาร์คไปชิงเหรียญทองได้สำเร็จศึก WGP 1 Water Jet World Series บัลแกเรียกลางปี2026ที่ชายหาดซาราฟูโวเมืองบูกาสประเทศบัลแกเรียรุ่น Expert Ski GP ธนาวิทย์โมลีขึ้นนำแบบม้วนเดียวจบเข้าเส้นชัยเป็นที่1ทำ Perfect Game คว้า180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จส่วนรุ่น Women Runabout 1,100 Stock สศินาผิวงามแชมป์โลก World Series คนปัจจุบันทำ Perfect Game ชนะรวดทุกโมโตเก็บ180คะแนนเต็มคว้าแชมป์มาให้ทัพเจ็ตสกีไทยได้เช่นกัน ขณะที่รุ่นอาชีพรุ่นโปรแอมสกีสต็อกธนวิทย์โมลีและธนวินโมลีจุงมือโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1และ2ตามลำดับส่งผลให้ธนวินโมลีมี173คะแนนทำเพอร์เฟกต์เกมส่วนธนวิทย์มี166คะแนนขึ้นโพเดียมด้วยกันได้สำเร็จการแข่งขันซาวอีสต์อาเซียนคาราเต้เฟเดเรชั่นแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองนินบินประเทศเวียดนามทัพคาราเต้ไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้า6เหรียญทอง4เหรียญเงินและ14เหรียญทองแดงทะยานขึ้นมารั้งอันดับ4ของอาเซียนได้สำเร็จศึกเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบคัดเลือกรุ่นหญิงเดี่ยวสลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยได้สิบบายในรอบแรกก่อนจะลงสนามในรอบ2หัวชนะซุนจุนเจียนักเทนนิสเจ้าถิ่นจีน2-0เซต6-2และ6-0ไปพบพานเจียหยูในรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายและเป็นสลักทิพย์ที่ทำผลงานได้ดีกว่าหัวชนะไป2-0เซต6-0และ6-2ส่งผลให้สลักทิพย์ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอเพื่อลุ้นเก็บคะแนนสะสมต่อไปกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครบถ้วนทั้งหมดพร้อมวางแผนเตรียมงบถึงศึกยูทโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงาน
3: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเอง
4: เดิมทีอนุมัติงบประมาณไว้131ล้านก็วันนี้มีอีก3สมาคมที่จะส่งเพิ่มทางกองทุนทางกกท.ยืนยันครับว่าจะหาเงินเพิ่มให้อีกให้อีก3สมาคมที่เพิ่งผ่านเกณฑ์ได้มีงบประมาณในการไปแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งที่จะถึงนี้นะครับเราส่งครบทุกคนนะครับไม่มีการตัดนักกีฬาในตามหลักเกณฑ์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
3: ขณะที่การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิกเกมระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนได้กำชับให้สมาคมกีฬาจัดทำแผนงบประมาณโดยเร็วเพื่อจะได้ตั้งงบประมาณไว้ครบถ้วนก่อนเปลี่ยนปีงบประมาณใหม่ในปี2570ซึ่งในระยะยาวต้องมีการวางแผนร่วมกันทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆเพื่อสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้สมาคมกีฬาทุกสมาคมสร้างนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไปพิจิตร กัจจนกุลรายงาน
2: นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนักกีฬาทีมชาติไทยชุดสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2026สัปดาห์ที่3กลับจากนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิหลังทำผลงานสัปดาห์สุดท้ายเก็บชัยชนะเพิ่มอีก1นัดจากบราซิลสรุป3สัปดาห์ของการแข่งขันจบที่อันดับ14ของตารางเนชั่นลีกด้วยการชนะ3จาก12นัดนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงผลักดันทีมชาติไทยให้ยังคงอยู่ในเส้นทางของรายการเนชั่นลีกและยืนยันว่าปีหน้าสมาคมจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL สนามใดสนามหนึ่งให้ได้เพื่อแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทย
5: สำหรับ VNL เนี่ยเราก็คิดว่าปีหน้านะครับเราก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อขอให้นะครับให้ท่านได้ช่วยสนับสนุนให้เราได้เป็นเจ้าภาพซึ่งในส่วนของวอลเลย์บอลเวิลด์เนี่ยเขาก็พร้อมนะครับที่จะให้เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาก็ยังมีการพูดถึงว่าอยากจะให้เราเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็คงต้องไปหารือกับผู้ที่จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งก็คงต้องไปเกี่ยวเนื่องกับทางการกีฬาประเทศไทยแล้วก็ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คงจะได้ตัดสินใจในประเด็นนี้นะครับในต่อไปคงคน

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานเพื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความปราณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02141-3930สำนักงานวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570 ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้

0: ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามโทรศัพท์02561-2445ต่อ312-4ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยท่านผู้ฟังคะหากกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาหลายคนคงมีภาพจำและคุ้นหูกับชื่อของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยองค์กรการกุศลที่เป็นที่พึ่งของคนไทยเมื่อเกิดอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงหลายครั้งที่ผ่านมาพระองค์ท่านได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรและแจกถุงยังชีพของมูลนิธิด้วยพระองค์เองเป็นการส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งหมายล่วงหน้าและของในถุงยังชีพจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นมักเป็นที่พูดถึงกันว่ามีของใช้ที่จำเป็นครบครันและดีที่สุดสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20 ปีปัจจุบันยังมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารและเครือข่ายอาสาสมัครที่ยังสานต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเป็นมรดกที่สำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามอบไว้ให้เพื่อเป็นที่พึ่งของคนไทยในยามยากให้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระองค์ท่านตราบนิจนิรันดร์จบบทความประจำวันเรื่องเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกรัตและภูมิรัตน์มีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: อยากมีธุรกิจของตัวเองแต่ไม่อยากเริ่มจากศูนย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชวนคนไทยเริ่มต้นอาชีพกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus มีแฟรนไชส์ช่วยเริ่มมีรัฐช่วยจ่ายมีทำเลช่วยขายรัฐช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายพิเศษฟรีค่าเช่าพื้นที่ขายในแมคโครและโลตัสนาน6เดือนเริ่มเลือกซื้อแพ็คเกจแฟรนไชส์ตั้งแต่1กรกฎาคมนี้โอกาสดีมีจำกัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-547-5953หรือสายด่วน1570กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a momentOf profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไป

0: ดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
2: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบ

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อฮะ
6: วันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้ำนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
10: ไม่ดีหรอกมั้ง
11: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
9: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
11: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
9: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
11: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
9: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
11: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
9: เจ๊งเพ
12: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: การหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายนะคะติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะมีท่านผู้ฟังฝากไว้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันมะกอกแต่ว่าเป็นน้ำมันมะกอกที่เป็นการสกัดเย็นแล้วก็ในรูปแบบของแคปซูลใช่ไหมคะว่าเขาดีหรือไม่อย่างไรสามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้จริงหรือไม่วันนี้มาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะคะน้ำมันมะกอกเย็นนะคะอย่างที่เราอาจจะเห็นหรือว่าที่เขาขายตามสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าตามร้านขายยานะคะจริงๆแล้วสายสุขภาพนี่แหละค่ะเขารู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือที่เรียกว่า extra virgin olive oil นะคะแตกต่างจากน้ำมันมะกอกทั่วไปอย่างไรแล้วเราจะเลือกน้ำมันประเภทนี้มาใช้อย่างไรบ้างนะคะใครที่เป็นสายสุขภาพแน่นอนว่าเขาจะรู้จักน้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil น้ำมันมะกอกที่เขาบอกว่าเป็นเกรดสูงสุดแล้วนะคะผ่านกระบวนการบีบอัดเย็นโดยที่ไม่ใช้ความร้อนหรือว่าสารเคมีใดๆเลยฉะนั้นจึงยังคงกลิ่นหอมแบบเข้มข้นค่ะรสชาติดั้งเดิมสีเขียวของน้ำมันมะกอกไว้ได้ครบเลยนะคะเป็นไขมันที่ดีที่กำลังมาแรงที่สุดเพราะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วยดูแลสุขภาพหัวใจต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังเหมาะกับการทำอาหารที่หลากหลายเมนูแต่ว่าต้องเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนด้วยนะคะแต่หลายคนก็อาจจะลังเลใช่ไหมคะว่าเราจะเลือกอย่างไรดีถึงจะได้น้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อร่างกายของเราเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันค่ะขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ

น้ำมันมะกอกสกัดเย็นหรือว่า extra virgin olive oil นะคะเป็นน้ำมันมะกอกที่ได้จากการบีบหรือว่าบดผลมะกอกสดในครั้งแรกค่ะซึ่งเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าการสกัดเย็นโดยที่ไม่ผ่านความร้อนนะคะหรือว่าตัวทำละลายหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้นผลที่ได้ก็คือน้ำมันที่ออกมายังคงกลิ่นของมะกอกที่ชัดเจนรสชาติเรียกว่าเป็นแบบดั้งเดิมแบบเต็มๆไปเลยนะคะแล้วก็ยังได้สีเขียวเข้มของมะกอกด้วยและที่สำคัญนั่นคือเขามีสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงกว่าน้ำมันมะกอกชนิดอื่นค่ะเมื่อเราเทียบกับ Virgin Olive Oil นะคะแม้ว่าทั้งคู่จะผ่านกระบวนการสกัดเย็นเหมือนกันก็ตามแต่ Extra Virgin นั้นจะมีความเข้มข้นของกลิ่นและรสชาติที่สูงกว่าค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีค่าความเป็นกรดที่ต่ำกว่าทำให้ Extra Virgin ถือว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่สุดในบรรดาน้ำมันมะกอกทั้งหมดสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ Extra Virgin Olive Oil นั้นมีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำค่ะฉะนั้นไม่เหมาะนะคะกับการนำไปผัดหรือว่าทอดในอุณหภูมิสูงเพราะจะทำให้สูญเสียทั้งคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็งได้การใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเลยก็คือการทำน้ำสลัดราดบนอาหารใช้จิ้มขนมปังหรือว่าทานสดๆเพื่อสุขภาพค่ะน้ำมันมะกอกสกัดเย็นไม่ได้มีดีแค่เรื่องของรสชาติเท่านั้นแต่ว่ายังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากมายประการแรกคือการดูแลหัวใจและหลอดเลือดค่ะเขาอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมีโพลีฟีนอลมีวิตามินอีและสารไลโคปีนค่ะที่ช่วยชะลอการเสื่อมเป็นการเสริมสภาพของเซลล์แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราได้นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะเขาจะซึมสู่ผิวของเราได้ดีค่ะช่วยทำให้ผิวของเรานั้นชุ่มชื้นและมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบของผิวช่วยลดน้ำหนักได้นะคะช่วยกระตุ้นสัญญาณสมองให้ควบคุมการรับไขมันฉะนั้นเหมาะกับคนที่ทำอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ทานอาหารคีโตนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารค่ะช่วยรักษาสมดุลในลำไส้บรรเทาอาการท้องผูกและช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายนั้นทำงานได้ดีขึ้นนะคะการเลือกน้ำมันมะกอกสกัดเย็นให้ได้คุณภาพแท้จริงก็คือต้องไม่มีการปลอมปนหรือว่าสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะการเลือกแบรนด์ที่ระบุชัดเจนว่าเป็น extra virgin 100% ไม่เจือจางด้วยน้ำมันพืชชนิดอื่นไม่มีสีสังเคราะห์และผ่านการรับรองจากอย.โดยทั่วไปนะคะแบรนด์ที่มีมาตรฐานสากลก็มักไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ถ้าหากว่ามีการระบุมีการรับรองจากอย.ก็มั่นใจได้ว่าเป็น extra virgin 100% นะคะเลือกสูตรที่เป็นออร์แกนิกด้วยถ้าหากว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราในระยะยาวน้ำมันมะกอกออร์แกนิกการันตีว่าปลอดสารเคมีตกค้างและยาฆ่าแมลงตั้งแต่กระบวนการปลูกนะคะแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่าน้ำมันมะกอกประเภทอื่นๆก็ตามแต่ทั้งนี้ก็คุ้มค่านะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบจริงจังและควรเลือกที่ระบุว่าไม่ใช้พืชที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมด้วยมะกอกจากสเปนนะคะจะได้รับความนิยมสูงสุดเพราะว่าสเปนนั้นเป็นผู้ที่ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดในโลกค่ะน้ำมันมะกอกจากสเปนนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของรสสัมผัสที่เข้มข้นและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานแบบสดๆหรือทำสลัดรองลงมาก็คืออิตาลีโปรตุเกสแล้วก็กรีซตามลำดับค่ะที่เราพูดถึงนี่คืออาจจะหมายถึงในส่วนของน้ำมันมะกอกที่เป็นลักษณะเป็นขวดที่บรรจุอยู่ในขวดใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็คือเขานำในส่วนของน้ำมันมะกอกมาทำเป็นลักษณะเป็นซอฟต์เจลก็คือจะมีเป็นลักษณะเป็นแคปซูลนะคะแต่ว่ามีน้ำมันมะกอกสกัดเย็นอยู่ในแคปซูลนั่นเองก็สามารถทำให้เรานั้นทานได้ง่ายขึ้นค่ะการเลือกน้ำมันมะกอกนะคะจริงๆแล้วก็ต้องเลือกตาม
ลักษณะของตัวเราด้วยว่าเราจะใช้น้ำมันมะกอกเพื่อจุดประสงค์อะไรนะคะบางคนนำไปปรุงอาหารถ้าหากว่านำไปปรุงอาหารที่ต้องมีการใช้ความร้อนก็ต้องใช้น้ำมันมะกอกประเภทอื่นที่ไม่ใช่เป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินด้วยนะคะและก็ต้องมีมาตรฐาน IOC COOC หรือว่า OYO ถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพจริงๆนะคะฉะนั้นเน้นย้ำด้วยตราที่ต้องมี OYO นี่แหละค่ะที่เป็นการรับรองคุณภาพของน้ำมันมะกอกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกประเภทใดก็ตามนะคะเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ค่ะขอเสริมในส่วนของน้ำมันมะกอกสกัดเย็นแบบแคปซูลอย่างที่ท่านผู้ฟังได้สอบถามเข้ามานะคะคือจริงๆแล้วเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเสริมอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นหรือว่ารสสัมผัสของน้ำมันเขาก็อุดมไปด้วยไขมันดีค่ะและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะที่ช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลและยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณค่ะแต่ทั้งนี้นะคะวิธีการรับประทานก็คือความเข้มข้นโดยทั่วไปแล้ว1แคปซูลจะมีปริมาณน้ำมันมะกอกประมาณ 1,000 มิลลิกรัมด้วยกันวิธีการรับประทานสามารถทานได้วันละ1แคปซูลนะคะพร้อมหรือว่าหลังอาหารก็ได้ค่ะแม้ว่าน้ำมันมะกอกจะเป็นไขมันดีแต่เป็นสารสกัดที่ให้พลังงานนะคะฉะนั้นควรระวังในผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและผู้ป่วยโรคไตด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะทานน้ำมันมะกอกในรูปแบบแคปซูลอย่างที่ได้กล่าวไปควรปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะก่อนรับประทานด้วยเช่นเดียวกันค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันอีกสักช่วงค่ะ

ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูแลสุขภาพตามช่วงวัยในช่วงของหน้าฝนแบบนี้กันดีกว่าค่ะเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ความชื้นที่เพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กเล็กและผู้สูงอายุการที่เราดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะมาดูแลตนเองแล้วก็คนในครอบครัวให้แข็งแรงปลอดภัยตลอดหน้าฝนกันนะคะมาดูในส่วนของช่วงวัยทารกและเด็กเล็กกันบ้างค่ะในวัยนี้นะคะควรดื่มนมแม่เป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กค่ะเมื่อออกจากบ้านก็ควรเตรียมควรเสริมการป้องกันด้วยหมวกและเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นหน่อยนะคะก่อนนอนก็ควรห่มผ้าและสวมถุงเท้าเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอถ้าหากว่าเด็กมีไข้ก็ควรรีบพาไปพบแพทย์ค่ะฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยนะคะส่วนวัยเรียนวัยซนวัยนี้นะคะควรหลีกเลี่ยงการออกไปเล่นน้ำฝนเพราะอาจจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายผู้ปกครองก็ควรเตรียมร่มหรือว่าหมวกให้เด็กพกติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นการป้องกันการเปียกฝนเมื่อต้องออกจากบ้านนะคะส่วนวัยทำงานวัยทำงานส่วนมักไม่ค่อยมีเวลาดูแลสุขภาพตนเองและส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าร่างกายตนเองนั้นแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆนะคะแต่ว่าก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินตากฝนรวมถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาและกาแฟในปริมาณที่มากเกินไปด้วยที่สำคัญควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีพร้อมกับเสริมในส่วนของผักผลไม้นะคะที่มีวิตามินซีสูงๆหรือทานสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อนก็ได้ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มอุณหภูมิและทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะคะส่วนวัยสูงอายุผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงตามวัยอยู่แล้วจึงเลี่ยงการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ยากนะคะโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และหลอดลมอักเสบจึงอาจจะลุกลามไปสู่โรคปอดอักเสบได้ฉะนั้นควรทานอาหารรสอ่อนและปรุงสุกค่ะหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแดดที่ร้อนจัดด้วยแล้วก็กิจกรรมที่อาจจะทำให้โดนฝนได้นะคะส่วนรองเท้าให้มิดชิดเพื่อป้องกันในส่วนของแมลงมีพิษในช่วงที่อากาศชื้นๆแบบนี้การที่เราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดหน้าฝนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดก็ตามสิ่งที่สำคัญเลยนะคะก็คือควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ตามหลัก211ที่เราเคยได้พูดคุยกันนะคะดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อให้ร่างกายนั้นแข็งแรงพร้อมที่จะรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าฝนนะคะและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรายังมีสาระสุขภาพที่นำมาฝากท่านผู้ฟังแต่พักกันอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

ส่งเชื้อโรคมากกว่าฝาชักโครกด้วยและหลายบ้านก็ใช้กันทุกๆวันเลยนะคะเฉลยก็คือในส่วนของฟองน้ำล้างจานนี่นะคะมีผลการศึกษาหลายชิ้นเลยนะคะที่เขาระบุว่าฟองน้ำล้างจานนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในของใช้ที่มีการสะสมแบคทีเรียจำนวนมากเพราะว่ามีทั้งความชื้นเศษอาหารแล้วก็คราบไขมันซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของจุลินค่ะนั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยแนะนำให้ดูแลฟองน้ำล้างจานอย่างสม่ำเสมอทำไมฟองน้ำล้างจานถึงสะสมเชื้อโรคได้มากใช่ไหมคะแม้ว่าฟองน้ำจะใช้สำหรับการทำความสะอาดก็ตามแต่ลักษณะของเขาเนี่ยล่ะค่ะกลับเอื้อต่อการสะสมของจุลินทรีย์เพราะว่าเขามีรูพรุนจำนวนมากฟองน้ำจะมีช่องว่างเล็กๆจำนวนมากใช่ไหมคะจึงสามารถที่จะกักเก็บเศษอาหารแล้วก็คราบไขมันเอาไว้แม้ว่าเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าเศษอาหารบางส่วนอาจจะยังตกค้างอยู่ภายในค่ะแล้วฟองน้ำก็เปียกแทบตลอดเวลาด้วยหลังจากที่ล้างจานฟองน้ำมักจะยังชื้นและหลายบ้านก็วางไว้ในอ่างล้างจานหรือว่าภาชนะที่อับอากาศนะคะความชื้นแน่นอนว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยทำให้จุลินทรีย์หลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีค่ะและเรายังใช้ล้างทุกอย่างด้วยนะคะหลายบ้านเลยที่ใช้ฟองน้ำเพียงชิ้นเดียวล้างทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจานหม้อเขียงภาชนะที่ใส่เนื้อดิบซิงค์ล้างจานด้วยนะคะการใช้ร่วมกันแบบนี้ก็เป็นการเพิ่มโอกาสค่ะของการเกิดการปนเปื้อนข้ามคือการที่จุลินทรีย์จากอาหารดิบนั้นปนเปื้อนไปยังภาชนะหรือพื้นผิวอื่นๆนะคะคำว่าสกปรกกว่าฝาชักโครกอย่างที่ได้กล่าวไปเป็นการเปรียบเทียบค่ะที่มักอ้างอิงจากการศึกษาที่ตรวจพบแบคทีเรียจำนวนมากในฟองน้ำล้างจานบางตัวอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าฟองน้ำทุกก้อนทุกชิ้นจะสกปรกกว่าฝาชักโครกเสมอไปแต่ว่าเป็นคำเปรียบเทียบเท่านั้นนะคะปริมาณจุลินทรีย์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยก็คือความถี่ของการใช้งานวิธีการทำความสะอาดการผึ่งให้แห้งระยะเวลาของการใช้งานด้วยแต่ถ้าหากว่าเราดูแลอย่างถูกต้องฟองน้ำก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะได้ค่ะสัญญาณว่าได้เวลาเปลี่ยนฟองน้ำแล้วก็คือจะมีกลิ่นอับนะคะล้างแล้วกลิ่นก็ไม่หายฟองน้ำเริ่มที่จะเปื่อยมีคราบดำขาดหรือว่ายุ่ยนะคะไม่เกิดฟองเหมือนเดิมวิธีการลดการสะสมของเชื้อโรคในฟองน้ำทำได้ง่ายๆก็คือการล้างเศษอาหารออกทุกครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างจานก็ควรล้างฟองน้ำด้วยน้ำสะอาดหลายๆรอบค่ะบีบน้ำออกให้มากที่สุดนะคะยิ่งฟองน้ำแห้งเร็วก็จะยิ่งลดความชื้นที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์พึ่งในอากาศที่ถ่ายเทด้วยหลีกเลี่ยงการวางฟองน้ำไว้ในภาชนะที่มีน้ำแข็งหรือว่าขออภัยค่ะไว้ในภาชนะที่มีน้ำขังหรือมุมอับชื้นนะคะแยกฟองน้ำตามการใช้งานค่ะก็ควรใช้คนละชิ้นจะดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างจานล้างเขียงที่สัมผัสกับเนื้อดิบหรือแม้แต่การล้างซิงค์ล้างจานของเรานั่นเองก็เป็นการลดการปนเปื้อนข้ามนี่แหละค่ะเปลี่ยนเมื่อเสื่อมสภาพด้วยแม้ว่ายังใช้งานได้แต่ถ้าหากว่าเริ่มมีกลิ่นเริ่มที่จะเปื่อยก็ควรเปลี่ยนใหม่นะคะของใช้ในครัวที่ควรดูแลไม่แพ้ฟองน้ำนอกจากในส่วนของฟองน้ำล้างจานแล้วยังมีของใช้ที่ควรทำความสะอาดเป็นประจำด้วยก็คือผ้าเช็ดมือในครัวค่ะเขียงนะคะสิ่งล้างจานที่คว่ำจานที่เปิดกระป๋องมือจับตู้เย็นนะคะสิ่งเหล่านี้สัมผัสกับมือและอาหารอยู่เป็นประจำค่ะจึงควรล้างและเช็ดให้แห้งเพื่อที่จะลดการสะสมของจุลินทรีย์นะคะสรุปแล้วแม้ว่าฟองน้ำล้างจานจะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดก็ตามแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชื้นมีเศษอาหารตกค้างแล้วก็ใช้ต่อเนื่องโดยที่เรานั้นไม่ดูแลก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียจำนวนมากอย่างไรก็ตามนะคะประโยคที่ว่าสกปรกกว่าฝาชักโครกเป็นเพียงการเปรียบเทียบจากผลการศึกษาบางชนิดไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นกับฟองน้ำทุก
ชิ้นเสมอไปนะคะ

ล้างฟองน้ำหลังใช้งานบีบน้ำออกผึ่งให้แห้งและเปลี่ยนเมื่อเริ่มเสื่อมสภาพเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยทำให้ห้องครัวของคุณนั้นสะอาดค่ะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในชีวิตประจำวันของคุณได้นะคะฉะนั้นในเรื่องนี้อย่ามองข้ามเป็นอันขาดนะคะแล้วที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่าฟองน้ำล้างจานถ้าหากว่าใช้เกิน1สัปดาห์เป็นอันตรายใช่ไหมคะจริงๆแล้วฟองน้ำล้างจานที่ใช้เกิน1สัปดาห์ไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้ชื้นตลอดเวลามีเศษอาหารตกค้างแล้วก็เริ่มที่จะมีกลิ่นและเสื่อมสภาพก็อาจจะกลายเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ได้ค่ะสิ่งที่สำคัญเน้นย้ำกันอีกครั้งก็คือต้องล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งและหมั่นสังเกตสภาพของฟองน้ำอยู่เสมอนะคะถ้าพบว่ามีกลิ่นเปื่อยแล้วก็มีคราบฝังแน่นการเปลี่ยนฟองน้ำใหม่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่ะเพื่อให้การล้างจานนั้นสะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัยมากขึ้นนะคะวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วม

0: มวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ประธานวิปรัฐบาลยืนยันพร้อมเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากคณะรัฐมนตรีเห็นความจำเป็นพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาท
4: ในกรณีปริศนานันทกุลประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านได้หารือกันอย่างต่อเนื่องถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อยืนยันว่าไม่ได้ปิดกั้นการตรวจสอบและหากมีความจำเป็นสภาผู้แทนราษฎรก็พร้อมเปิดประชุมสมัยวิสามัญแต่ขณะนี้ต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มของศาลรัฐธรรมนูญส่งมายังรัฐสภาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าควรเปิดประชุมสมัยวิสามัญหรือรอการเปิดสมัยประชุมปกติหากเห็นว่าล่าช้าคณะรัฐมนตรีสามารถเสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้พร้อมระบุหากมีการเตรียมพร้อมสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้สิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หรือหากต้องรอคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากศาลรัฐธรรมนูญคาดว่าจะเปิดประชุมได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้วาสนาตะระเกงรายงาน
3: จังหวัดปทุมธานีแถลงความพร้อมจัดงานใหญ่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นประจำปี2569ระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีมีกิจกรรมแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดศรัทธาวิจิตรสถิตสายน้ำเจ้าพระยานาวาแห่งภูมิปัญญาโอชารสเมืองปทุมร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสืบสานประเพณีไทยสำหรับไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่การแข่งขันเรือยาวจากทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวม4ถ้วยรางวัลระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้มีการประชันฝีพายทั้งประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลางเรือยาวเล็กและเรือพายม้าท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยีระบบกล้องตัดสินภาพถ่ายหรือโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลมาใช้ตัดสินครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำสมัยใหม่อย่างการแข่งขันซับบอร์ดการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธพร้อมชมฟรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอด5วันเต็มระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ณวัดชินวนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่พัดถล่มในมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนอพยพไปอย่างพื้นที่ปลอดภัยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งรวมถึงเมืองเซินหยางส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 260,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ประกาศปิดสถานศึกษาหลายแห่งเพื่อความปลอดภัยและระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ ขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่ามณฑลเหลียวหนิงจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักต่อไปในวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นบ่าวีพัดพาความชื้นจากเขตร้อนปริมาณมหาศาลไปทางทิศเหนือจึงทำให้เกิดกระแสลมชื้นพัดเข้าสู่ทางตอนเหนือของจีนอย่างต่อเนื่องปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไ

0: City Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกัญญัติผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 นตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอังคารที่14กรกฎาคม2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารในพื้นที่และก็ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะได้กันพ่องนะครับซึ่งก็หลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากตัวนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเตียงวันวันนี้นะครับถึงเตียงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห้งนะครับก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและขอบพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงใหม่จึงหายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็มีเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศตั้งแต่วันที่14ถึง20พฤศจิกายนขออภัยนะครับ14ถึง20กรกฎาคม2569ในวันที่14ถึง16และก็วันที่19ถึง20กรกฎาคม2569ก็มีฝนฟ้าคะนองนะครับร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับและวันที่17ถึง18กรกฎาคม2569ก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ยังคงมีฝนนะครับในหลายๆพื้นที่นะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นในส่วนของทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะครับถึงผู้ประกอบการค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในส่วนของโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี2569/2570ได้มีการมีเรื่องของโครงการนะครับเรื่องของการชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีสำหรับการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามหลักเกณฑ์ของโครงการนะครับก็สามารถที่จะยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่17กรกฎาคม2569โดยยื่นคำขอนะครับที่ธนาคารปู่ฮื้อกู้แล้วก็ส่งสำเนาใบสมัครพร้อมสำเนาตั๋วสัญญาจ่ายเงินเพื่อตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กลุ่มกสนะครับที่โทรศัพท์053-112-659-660นะครับซึ่งในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการนะครับคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ประกอบการค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือว่าใบทะเบียนพาณิชย์นะครับมีสถานที่เก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คลังเก็บยุ่งฉางหรือว่าไซโลนะครับที่เป็นของตนเองหรือว่ามีสัญญาเช่าต้องมาเป็นผู้ที่ทำความเสียหายคือกับทางราชการอันสืบเนื่องเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับ
ซึ่งการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการนะครับการพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะพิจารณาตามคุณสมบัติขออภัยนะครับหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการรายนั้นขาดคุณสมบัติการกลั่นกรองวงเงินสินเชื่อก็จะมีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รับซื้อผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศแล้วก็เป็นผลผลิตที่มาจากเกษตรกรในประเทศแบบปลอดการเผาตุ๋ยนะครับซึ่งระยะเวลาโครงการนะครับก็ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่17กรกฎาคม2569ระยะเวลาเก็บสต็อกก็คือวันที่1สิงหาคม2569จนถึง31พฤษภาคม2570นะครับเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือจะได้รับการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ร้อยละ3ต่อปีตามมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับโดยยื่นแบบคำขอเข้าร่วมโครงการที่ธนาคารที่เป็นผู้ฮื้อกู้แล้วก็ส่งสำเนาใบสมัครและสำเนาสัญญาจ่ายเงินฮื้อตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: งสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการพูดกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลาการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ช่วยเหลือประชาชนขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่จ่ายไฟฟ้าบ่เกิน350บาทต่อเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนโดยผู้จ่ายไฟฟ้าที่รับสิทธิ์ต้องมีค่าไฟฟ้าค้างชำระก่อนบินเดือนมกราคม2569สำหรับผู้จ่ายไฟฟ้าที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระตามเงื่อนไขดังกล่าว PEA ขยายระยะเวลางดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการค้างชำระรวมบ่เกิน3บินเดือนโดยบ่วางใบแจ้งเตือนและบ่งดจ่ายไฟฟ้าเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟเดือนมกราคมจนถึงธันวาคม2569ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำมื้อที่ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารในเรื่องของการเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟนชายสร้างอาชีพพลัดนะครับซึ่งทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการเปิดเผยในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟนชายสร้างอาชีพพลัดนะครับว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.และภาคีเครือข่ายนะครับก็ได้มีการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนะครับมีอาชีพและก่อสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟนชายโดยตัวเลือกแฟนชายมาตรฐานกว่า100แบรนด์นะครับที่มีมูลค่าการลงทุนมาเกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมมีการตั้งเป้าหมายนะครับในการช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดมาเกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและก็บริษัทขออภัยนะครับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.นะครับแล้วก็มีการสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนก็จะมีการสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและก็แมคโครกว่า 2,000 สาขานะครับรวม 10,000 จุดทั่วประเทศฟรีค่าพื้นที่นะครับ6เดือนและก็พื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดนะครับนอกจากนี้นะครับร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัด 60-40 เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและก็การสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มที่เปิดกิจการนะครับทั้งนี้นะครับผู้สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดและก็เลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดนะครับใครสนใจก็สามารถที่จะไปสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingพลิกภูมิประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเราก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไทยกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยต์แห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยต์แห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด19ไทยพิสูจน์เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียว

ไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบ่ได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียงการตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน CT Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนฮู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Groupแอนนวลมิติ้งนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กรับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางกฟผ.นะครับนำผู้ถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับทริปเลตติ้งคงอันดับเครดิตกฟผ.สูงสุดที่ระดับทริปเปิลเอ10ปีซ้อนสะท้อนบทบาทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งทริปเลตติ้งประกาศคงอันดับเครดิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ที่ระดับทริปเปิลเอซึ่งเป็นระดับสูงสุด

พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ต่อเนื่องปิดปีที่10สะท้อนถึงความแข็งแกร่งขององค์กรรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศการคงอันดับเครดิตในระดับสูงสุดอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกฟผ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการจัดหาและการบริหารโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าแห่งสูงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัยรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับก็ยังสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินที่มั่นคงมีสภาพคล่องเพียงพอและมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้กฟผ.มีความน่าเชื่อถือในสายตาของนักลงทุนและสามารถระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้ากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดกฟผ.ยังคงมีบทบาทสำคัญในการดูแลเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเชื่อมโยงพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นำผู้ชมฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับในส่วนของทางเขตสุขภาพที่1นะครับได้มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางด้านของนายแพทย์ณัฐนินทร์เศรษฐวณิชผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารภาพลักษณ์องค์กรโรงพยาบาลแพร่รองประธานกรรมการสื่อสารองค์กรเขตสุขภาพที่1ได้มีการเชิญชวนร่วมงานแถลงข่าวผลงานเด่นด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่1ภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1ในวันที่17กรกฎาคม2569ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่โดยงานนี้นะครับก็เป็นเตื้อแรกที่หน่วยงานสาธารณสุขทั้ง8จังหวัดภาคเหนือก็ประกอบไปด้วยเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแปร่น่านมาร่วมกันนำเสนอผลงานเด่นที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่1ได้มีการพัฒนาขึ้นทางด้านการรักษาการป้องกันโรคนวัตกรรมและก่อการส่งเสริมสุขภาพก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ภายในงานนะครับก็จะได้พบผลงานเด่นที่พัฒนาเพื่อที่จะตอบสนองประชาชนในพื้นที่ที่5นะครับเรื่องของขออภัยนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ก็จะได้ฮู้ในเรื่องของทะเลเมดิซีนผู้ช่วยบางรายจำเป็นต้องเดินทางไกลเพื่อพบแพทย์ทุกครั้งก็สามารถที่จะรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดทั้งเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฮลไรเดอร์นะครับก็เป็นการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ทำให้รักษาต่อเนื่องนักขึ้นผู้สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมงานได้แล้วก็ในส่วนของพื้นที่นะครับก็จะในวันที่17กรกฎาคม2569นะครับที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนป้ากันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม5ล้าน4แสนราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยให้เป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมประมาณ18ล้าน8แสนรายมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมทั้งนี้จะประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางหลักคือเว็บไซต์ของโครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมส่วนผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCAส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้โดยมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหาร จึงกำชับให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันส่วนกรณีสื่อต่างประเทศระบุว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากปัญหานี้เกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดสำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24 นาฬิกาจนมีข้อเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการเขตเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาส่วนต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกับตำรวจตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสั่งตรวจสอบสิทธิ์ทะเบียนราษฎรทั้ง50 เขตเพื่อป้องกันขบวนการพ่อทิพย์สวมสิทธิ์ออกสูติบัตรไทยให้ลูกต่างด้าว
9: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานกรุงเทพมหานครครั้งที่7จากกรณีการจับกุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนที่ทุจริตแจ้งเกิดและออกสูติบัตรสัญชาติไทยอันเป็นเท็จให้กับบุตรของมารดาที่เป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยหรือกรณีพ่อทิพย์ซึ่งพบความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่จึงได้กำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50 เขตเข้าตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเมื่อมีการจดสูติบัตรทุกครั้งนอกจากการตรวจสอบเอกสารตามข้อกฎหมายแล้วนายทะเบียนจะต้องใช้วิจารณญาณและความเป็นไปได้ประกอบการพิจารณาพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและแก้ปัญหาการดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบชนัญชิดาฝังทองรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภาคภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงาม

0: ีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

0: มแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีสั่งการยกระดับความปลอดภัยเป็นวาระแห่งชาติและให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบสถานบันเทิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วัน
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าก่อนเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งกล่าวย้ำถึงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศจึงไม่สามารถปล่อยผ่านได้โดยสั่งการให้ยกระดับแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดทั้งนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน30วันโดยมุ่งเน้นระบบป้องกันอาคีภัยทางหนีไฟความจุของอาคารและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไปฝากติดตามสืบรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำผู้ประกันตน
8: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์หรือ Career Average Revaluated Earnings โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านชวิษาประทุมมารายงาน
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจสอบกรณีมีผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารส่งออกน้ำมันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่พบปลายทางอยู่เมียนมา
9: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายตรวจสอบการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือในแม่น้ำโขงหลังพบผู้ประกอบการบางรายสำแดงเอกสารว่าส่งออกไปยังสปป.ลาวแต่ตรวจสอบเส้นทางพบว่าปลายทางที่แท้จริงอยู่ในประเทศเมียนมาซึ่งไทยมีมาตรการงดส่งออกน้ำมันตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568เพื่อสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งคอลเซ็นเตอร์การตรวจสอบครั้งนี้มีตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและด่านศุลกากรเชียงแสนร่วมดำเนินการโดยข้อมูลจากศูนย์ปราบปรามน้ำมันเถื่อนพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันบางลำแจ้งปลายทางไปยังลาวแต่กลับนำส่งต่อไปยังเมียนมาพลตำรวจเอกทัชชัยได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการจับกุมแต่ได้เข้าไปตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากเรือที่เกี่ยวข้องโดยเรือ1ลำสามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 400,000 ลิตรข้อมูลเบื้องต้นคาดว่าปริมาณน้ำมันที่มีการลักลอบส่งต่ออาจสูงถึงหลาย10ล้านลิตรวสินคำพีระวงสวทเชียงรายรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะด้วยเพลงที่ชื่อว่าหัวอกจราจรนะคะของคุณสุรพลสมบัติเจริญค่ะเราไม่ได้ฟังเพลงนี้มานานแล้วนะคะวันนี้ก็เลยเปิดเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังนะคะตาเดียวเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแล้วก็ติดค้างน้องเอรี่เนาะติดค้างมาหลายวันเดี๋ยววันนี้เปิดต่อให้ทันทีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569ค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะเราก็จะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังรวมไปถึงเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมีของรางวัลนะคะที่คงค้างไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรามีของรางวัลค้างไว้สัปดาห์ที่แล้วนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณพลอยนะคะได้นำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีมนวดบรรเทาปวดนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเนาะตอนแรกคุณพลอยเนี่ยเตรียมมาแจกนะคะในวันศุกร์ที่ผ่านมา8รางวัลแต่ปรากฏว่าเราแจกไปได้แค่5รางวัลเดี๋ยววันนี้จะมาแจกรางวัลที่เหลืออีก3รางวัลนะคะซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าอันตรอนนะคะแล้วก็เป็นครีมที่ใช้ทานวดบรรเทาอาการปวดนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมประสานกับสมุนไพรพื้นบ้านจากวิสาหกิจชุมชนในเชียงใหม่นะคะร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะก็เรายังมีของรางวัลที่คุณพลอยนำมาฝากค้างอีก3รางวัลเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการด้วยนะคะแล้วก็ยังคงมีของรางวัลนะคะที่นำมาแจกให้กับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะเป็นกระเป๋า Starbucks โอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้ไปนะจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมีทั้งกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะเราก็มีข้อมูลเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในหลายๆเรื่องด้วยนะคะรวมไปถึงผลการปฏิบัติงานในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดด้วยนะคะและก็วันพรุ่งนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569ทุกวันพุธนะคะช่วงเวลาตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง13นาฬิกาที่ตำรวจภูธรภาค5เรามีกิจกรรมนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะคัดแยกขยะลดโลกร้อนนะคะเราก็จะได้พอเราแยกขยะนะคะตั้งแต่ที่บ้านของทุกๆคนนะคะอย่างเช่นข้าราชการตำรวจเนี่ยอาจจะพักอยู่ที่แฟลตนะคะก็แยกขยะนะคะตั้งแต่ที่พักเลยพอแยกเป็นประเภทไว้นะคะก็พอสะสมได้ปริมาณหนึ่งนำไปขายที่ร้านขายของเก่าเนาะก็ได้เงินด้วยแล้วก็เป็นการลดขยะในภาพรวมด้วยนะคะและทุกวันพุธช่วงเวลาพักกลางวันที่ตำรวจภูธรภาค5ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะคัดแยกขยะพลาสติกนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกนะคะคือพลาสติกทุกประเภทเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามันเปื้อนเศษอาหารเนี่ยก็อาจจะให้ต้องล้างทำความสะอาดนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะนำไปส่งให้ที่โครงการ Green Road นะคะที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะเขาก็จะนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนะคะแล้วก็ผลิตออกมาเป็นอิฐบล็อกปูพื้นถนนนะคะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ให้กับเด็กนักเรียนด้วยนะคะซึ่งเราก็จะแปลงขยะพลาสติกเนี่ยนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพื่อสาธารณกุศลนะคะอย่างเช่นอิฐบล็อกเนี่ยทางโครงการนะคะเขาทำเป็นอิฐบล็อกของพลาสติกใช่ไหมคะเขาก็ไปปูเป็นพื้นนะคะที่อุทยานแห่งชาติต่างๆที่วัดต่างๆโอ้โหเราก็จะเอาขยะนะคะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ด้วยนะคะดังนั้นทุกวันพุธนะคะคุณผู้ฟังสามารถนำเอาขยะพลาสติกนะคะต้องเน้นว่าอาจจะต้องเป็นทุกๆชนิดนะแต่ว่าต้องล้างทำความสะอาดนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะนำไปส่งให้โครงการกินรถนะคะแล้วก็ขยะที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมที่ตำรวจภูธรภาค5เนี่ยก็สามารถนำมาแลกผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีเป็นผักสดนะคะจากพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งมีการปลูกผักนะคะที่ในพื้นที่อำเภอแม่ริมนะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสถานีตำรวจ
ภูแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมกิจกรรมสนุกกันนะคะเอาขยะนะคะมาแลกเป็นผลิตภัณฑ์อย่างน้อยก็มีผักสดนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะคะก็เชิญชวนทุกวันพุธนะคะยกเว้นวันหยุดนะคะตะเลิกช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น.ค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาเริ่มต้นนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาแล้วก็จริงๆติดค้างไว้หลายวันแล้วด้วยนะคะมาเริ่มต้นกับเพลงนี้กันค่ะ

0: ค่ะคุณฟังค่ะกับบทเพลงที่ชื่อว่า Nothing's Gonna Change My Love For You นะคะเพลงที่คุณฟังขอเข้ามาด้วยนะคะคุณฟังค่ะตอนนี้นะคะก็มีข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาฝากคุณฟังด้วยเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะวันพุธที่15 กรกฎาคม 2569นะคะที่หน่วยงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการนะคะตรวจสอบประวัติอาชญากรนะคะด้วยตัวเองนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการจะตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะด้วยชื่อสกุลแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนผ่านระบบออนไลน์นะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเริ่มให้บริการแล้วนะคะซึ่งการบริการการตรวจสอบประวัติอาชญากรด้วยตนเองนะคะด้วยการใช้ชื่อสกุลแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนผ่านระบบออนไลน์เนี่ยก็คือการเข้าไปขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะซึ่งก็จะเป็นเว็บไซต์ www.crd.go.th นะคะเริ่มให้บริการวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะวันพรุ่งนี้วันที่15 กรกฎาคม 2569นะคะเวลาที่เราต้องการจะตรวจสอบประวัติอาชญากรนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปยื่นนะคะคำร้องขอตรวจสอบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้นะคะก็จะสามารถยื่นผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนการใช้บริการเนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยนะคะก็คือกรอกคำร้องขอตรวจสอบประวัตินะคะแล้วก็มีการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีนะคะหรือว่าใช้เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับกรอกข้อมูลนะคะแล้วก็ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น bill payment เคาน์เตอร์ธนาคารตู้ ATM อินเทอร์เน็ต banking mobile banking หรือว่าจะเป็นการสแกน QR code นะคะอันนี้ก็จะเป็นการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์แล้วก็สามารถรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนะคะทางอีเมลพร้อมกับมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้ที่ขอยื่นตรวจสอบประวัติเนี่ยนะคะรับผลเนี่ยทางอีเมลได้ทุกเวลาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรายื่นนะคะผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรใช่ไหมคะwww.crd.go.th แต่ว่าไม่อยากรับเป็นแบบอีเมลนะคะไม่อยากได้ลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์อยากได้เป็นแบบกระดาษนะคะเป็นหนังสือรับรองการตรวจสอบประวัติเนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกนะคะบอกว่าขอรับผลด้วยตนเองนะคะซึ่งเวลาที่เราจะไปรับเอกสารการตรวจสอบประวัติอาชญากรของเราเนี่ยนะคะเขาก็ให้เราเลือกได้ว่าจะไปรับในรูปแบบของเอกสารนะคะโดยปกติเนี่ยก็สามารถไปเลือกรับที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรอันนี้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือจะไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1-10นะคะซึ่งก็อยู่ทั่วประเทศอย่างเช่นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5เนี่ยศูนย์พิสูจน์หลักฐาน5ก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะหรือเราจะเลือกที่จะรับผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเนี่ยนะคะที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนะคะโอ้อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ อย่างเช่นเราจะเลือกรับที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ไปติดต่อเลือกคลิกที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรารับเป็นเอกสารเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะลงลายมือชื่อรับรองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการให้บริการนะคะจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรนะคะเปิดให้บริการตรวจสอบประวัติออนไลน์นะคะเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะวันแรกเลย15 กรกฎาคม 2569นะคะผ่านเว็บไซต์ของกองทะเบียนประวัติอาชญากรที่ www.crd.go.th ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันนี้เนาะเราก็ยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะเดี๋ยวติดตามรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามีคลิปดีๆมาฝากคุณผู้ฟัง1คลิปค่ะเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะติดตามในโลกออนไลน์เนี่ยจะรู้จักกับน้องเนเน่โรยัลนะคะท่านไหนที่ยังไม่เคยรู้จักน้องเนเน่นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะขอเปิดคลิปนะคะที่น้องเนเน่นะคะซึ่งโอ้โหเป็นน้องที่ เป็นเด็กไทยนะคะที่มีความสามารถแล้วก็โอ้โหไปอยู่บนเวทีระดับโลกเลยนะตอนนี้เนี่ยชื่อเสียงของน้องนะคะโด่งดังไปทั่วโลกมากๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะนำเอาคลิปที่น้องเนี่ยเข้าไปประกวดนะคะในรายการของ America's Got Talent มาฝากคุณผู้ฟังนะคะว่าน้องแน่ๆนะคะเด็กไทยความสามารถโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเราไปฟังคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ
1: Hello, how are you? What is your name?
2: My name is Nene.
1: How old are you? Where are you from?
2: I'm from Phuket, Thailand.
1: Oh, my favorite Yay! place! My favorite place.
2: I'm 15 years old, and you know tomorrow's my birthday, so I'll be 16.
1: Oh, happy birthday!
2: Yes.
1: Tell us a little bit about yourself.
2: I started playing guitar since I was 7, and my biggest dreams is like I really want to be a superstar on tour.
1: Yes. Have you ever been on a stage like AGT?
2: Like this is the biggest stage.
1: So it's the first time that you're in a stage like this.
2: Yes.
1: Are you a little bit nervous?
2: I'm very nervous a little bit, but like, you know, it's my dream to be AGT.
1: Who did you came with?
2: So today I came with my father. He's very supporting me.
1: Thank you. Okay, we're ready for you. Go ahead.
2: Thank you.

ค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นคลิปนะคะที่น้องเนเน่นะคะเด็กไทยนะคะจากจังหวัดภูเก็ตเนาะเขาไปประกวดนะคะบนเวทีอเมริกา Got Talent นะคะก็น้องมีความสามารถมากๆเลยแล้วก็โอ้โหได้รับเสียงชื่นชมนะคะตอนนี้คลิปเนี่ยนะคะก็โอ้โหถูกแชร์ไปโอ้โหหลายล้านวิวเลยนะคะก็เป็นความสามารถของเด็กไทยที่เราต้องสนับสนุนแล้วก็ชื่นชมกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถไปเซิร์ชดูเพิ่มเติมนะคะน้องเนเน่นะคะโรยัลนะคะจากภูเก็ตโอ้โหน้องสุดยอดมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารนะคะเราก็มีความสุขกันได้นะคะวันนี้ทางรายการค่ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในรายการนะคะก็เอาแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนะคะผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ทายชื่อเพลงกันคุณผู้ฟังทายชื่อเพลงถูกต้องนะเราก็จะแจกกระเป๋า Starbucks รุ่นใหม่เลยนะเชื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่ได้ไปจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนเลยนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะคุณผู้ฟังสามารถทักทายเราเข้ามานะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD เนี่ยเราจะรวบรวมรายชื่อทุกท่านนะคะจนถึงเวลาประมาณ 16:45 นะคะคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการจนถึง 16:45 เราก็จะเอารายชื่อทุกท่านนะมาจับสลากจับรางวัลกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านเพจสทชเชียงใหม่ PRD เนี่ยนะคะก็จะมาจับสลากกันแจกรางวัล3รางวัล นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อันตรอนนะคะก็คือครีมนวดบรรเทาปวดนะคะที่ใช้นวัตกรรมประสานกับสมุนไพรพื้นบ้านจากวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่คุณพลอยเอามาแจกนะคะแล้วก็ยังคงค้างอีก3รางวัลเราจะมาจับรางวัลให้กับคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงเวลา 16:45 จับแจกกัน3รางวัลนะคะและได้on air นะคะหน้าใหม่เราก็จะให้คุณผู้ฟังนะคะทายชื่อเพลงกันอย่างนี้ดีไหมคะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องวันนี้รับกระเป๋า Starbucks นะคะแบบใหม่ล่าสุดถูกใจแน่นอนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเล่นในเรื่องของทายชื่อเพลงนะคะก็ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะคะซึ่งทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครนะคะก็ได้ชื่นชมแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจในสังกัดนะคะสังกัดตำรวจภูธรภาค5ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเข้ารับรางวัลค่ะซึ่งต้องบอกว่าตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีผลงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเนี่ยโอ้นะคะมีผลงานมากมายเลยนะคะจับกุมคดียาเสพติดเนี่ยได้เป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าภารกิจในเรื่องของการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนของประเทศเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะจะต้องปฏิบัตินะคะอย่างเข้มแข็งนะคะและเมื่อวานนี้13 กรกฎาคม 2569นะคะก็มีข้าราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ค่ะเข้ารับรางวัลโล่ประกาศกิตติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2569นะคะซึ่งมีท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ชื่นชมแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการตำรวจนะคะดังมีรายชื่อต่อไปนี้ค่ะท่านแรกนะคะพันตำรวจเอกกำพลยาวธานีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการปราบปรามยาเสพติดค่ะและได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากมูลนิธิพลตำรวจเอกเผาสารสินด้วยนะคะโอ้โหท่านภูมิกับกำพลนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะท่านที่สองนะคะได้แก่พันตำรวจโทณภัชระเกษรักษ์สารวัตรกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะคะได้รับรางวัลเป็นบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดค่ะต่อมานะคะก็มีท่านร้อยตำรวจตรีนะคะทวีพงศ์ศรีกะกุลนะคะก็ท่านเป็นผู้ที่สละชีพเพื่อชาตินะคะต้องคือเขาปฏิบัติหน้าที่นะคะในการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็เสีย
ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะก็ครอบครัวนะคะก็ได้รับโล่นะคะแล้วก็ทางตำรวจประจำภาค5นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของร้อยตำรวจตรีทวีพงศ์ศรีกากุลนะคะรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาที่เสียสละชีวิตนะคะเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะแล้วก็ต่อมานะคะสำหรับผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรตินะคะเป็นผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็คือเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะมี4ท่านนะคะได้แก่พันตำรวจโทวิทย์วสินนิธิกุลการสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะคะ2ดาบตำรวจทิติพงษ์ชัยลังกาผู้บังคับหมู่งานสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย3 10ตำรวจเอกพานุพงษ์ใจยสุผู้บังคับหมู่กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5และ4 10ตำรวจโทพิพัฒน์พงษ์แก้วปวนผู้บังคับหมู่กองร้อยควบคุมฝูงชนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5นะคะทั้งหมดก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ที่มีผลงานด้านการปราบปรามยาเสพติดยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นนะคะค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการทายชื่อเพลงกันดีกว่านะคะดังนั้นกติกาของเราก็คือคุณผู้ฟังจะต้องทายชื่อเพลงที่ถูกต้องนะนะคะแล้วก็บางเพลงเนี่ยเราอาจจะต้องให้ฟังแค่อินโทรนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะวันนี้เรามาทายกันสัก4เพลงละกันนะคะดังนั้นหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเตรียมตัวนะคะที่053 276 793คุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะคะของรางวัลจะเป็นกระเป๋า Starbucks นะคะล่าสุดเลยนะคะแล้วคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทเชียงใหม่ PRD นะคะตั้งแต่เริ่มรายการจนถึงเวลาประมาณสัก 16:45 นะคะก็จะมาจับรางวัลกันนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้มาทายชื่อเพลงแรกกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราให้ฟังเฉพาะอินโทรดีไหมคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะคะมารับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทายไม่ถูกอะค่ะแต่อยากโทรมาเฉยๆทายไม่ถูกค่ะ
0: งั้นถ้าอย่างนั้นนะคะขออนุญาตเปลี่ยนกติกาใหม่ว่าให้ผู้จัดทายว่าผู้ที่โทรเข้ามาชื่ออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะยังไงท่านก็ถูกค่ะไม่ได้เดี๋ยวป้าเสียของเดี๋ยว
0: คุณป้านุชน่ารักมากๆค่ะ
1: ทำงานให้มีความสุขนะคะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะคุณป้านุชขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณป้านุชน่ารักมากๆเลยดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังพอจะทราบไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรค่ะ053-276-793ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีสายเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ขอนักร้องสักนิด
0: คุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็ใช้กติกาใหม่เหมือนกันเลยก็คือให้ผู้จัดทายว่าคนที่โทรเข้ามาชื่ออะไรถ้าผู้จัดทายถูกผู้จัดจะได้รับรางวัลถูกต้องไหมคะ
2: ต้องค่ะ
0: คุณป้ากัลยาค่ะคุณป้ากัลยาค่ะไม่ได้เลยเพราะว่าเราให้ฟังเฉพาะอินโทรคุณป้ากัลยาคุณป้ากัลยาต้องสู้ๆนะเฉพาะอินโทรให้ฟังอีกนิดนึงนะคะเฉพาะอินโทรนะคะ

0: โอ้โหแถมให้แล้วนะคะเนี่ยแถมให้นิดนึงคุณป้าก็จะต้องตอบแล้วค่ะ
1: เพลงจำดนตร
0: ี
1: ได
0: ้
1: แต่จำช
0: ื่
1: อเพลงไม่ได้
0: โอ้ต้องไม่ได้เลยนะคุณป้ากัลยาเพราะว่ากติกาต้องตอบชื่อเพลงให้ถูกต้องค่ะ
1: ไ
0: ม่เป็นไรเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคุณผู้ฟังจะทราบหรือเปล่านะจริงๆเมื่อกี้นะแถมเนื้อร้องนิดเดียวนะคะแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบเพลงนี้เนี่ยจะต้องตอบได้อย่างแน่นอนมารับสายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
1: ค
0: ุ
1: ณแดงค่ะ
0: คุณแดงค่ะขอทราบชื่อเพลงค่ะคุณแดง
1: แสลงใจของจันทุน
0: โอ้โหคุณฟังค่ะคุณฟังลองดูนะว่าคุณแดงนะได้ฟังนิดเดียวเนาะฟังเฉพาะอินโทรแล้วก็มีเนื้อเพลงขึ้นนิดเดียวแล้วก็คุณแดงก็ตอบเลยว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะ
1: แสลงใจของแจ้ค
0: ่
1: ะ
0: แสลงใจของคุณแจ้ดนุพลแก้วการคุณแดงมั่นใจไหมคะเพราะว่าฟังนิดเดียวเองอะ
1: นิดหน่อย
0: คุณแดงฟังอินโทรแล้วก็มีเนื้อร้องให้นิดเดียวแต่คุณแดงมั่นใจเนาะว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะ
1: แสลงใจของแจ้ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูอีกนิดนึงนะว่าจะใช่จริงหรือเปล่า

0: คุณแดงขาเป็นยังไงคะใช่ไหมคะ
1: ใจเล่นเลย
0: ถูกต้องค่ะคุณแดงเก่งมากๆเลยเพราะว่าเราให้ฟังเฉพาะแค่อินโทรเนาะแล้วก็มีเนื้อร้องเป็นนิดเดียวปรากฏว่าคุณแดงเก่งมากเลยเพลงนี้คือเพลงที่ชื่อว่าแสลงใจยินดีด้วยนะคะคุณแดงค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบอกเบอร์โทรนะคะขอบคุณค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เพลงที่ชื่อแสลงใจนะคะยินดีกับคุณแดงด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงแรกในรายการนะคะคุณแดงก็ทายชื่อเพลงถูกต้องแล้วนะคะมาต่อกันในเพลงที่2ค่ะก็ยังคงเป็นให้ฟังเฉพาะอินโทรนะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่ทายชื่อเพลงถูกต้องนะจะได้รับของรางวัลเป็นกระเป๋าสตาร์บัครุ่นใหม่รับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนนะคะมาต่อกันในเพลงที่2ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเฉพาะอินโทรนะคะมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้กำกับน้องอัญชิตยาค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็ถ่ายชื่อเพลงได้ค่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะ
0: หมายถึงว่าน้องอัญชิตยาจะไม่ถ่ายชื่อเพลงอย่างนั้นเหรอคะพูดเล่นแซวเล่นแซวเล่น
1: ชื่อเพลงชื่อไม่เป็นไรเลยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อน้องอทิตยาจะบอกว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: ไม่เป็นไรเลยของ
0: ไม่เป็นไร
1: โนโบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะก็แซวน้องเล่นนะคะก็ต้องบอกว่าน้องเก่งมากๆเลยอันนี้ต้องถามว่ามีคุณแม่ช่วยใช่ไหมใช
1: ่
0: ไห
1: ม
0: โอเคนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ฟังอินโทรนะต้องบอกว่าคุณแม่เก่งมากเลยอันนี้ต้องบอกว่ารางวัลนี้ต้องมอบให้คุณแม่นะ
1: น้องอาทิตยาขอมอบรางวัลให้คุณป้านุชคนเมื่อตะกี้ค่ะ
0: อ๋อเหรอคะน่ารักจังเลยค่ะ
1: คุณป้านุชโทรมาคุณป้านุชตอบไม่ได้น้องอาทิตยามอบของรางวัลให้คุณป้าค่ะ
0: โอ้น่ารักมากค่ะนะคะโอ้ดีใจนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็เพลงนี้ก็ชื่อเพลงว่าไม่เป็นไรเลยจริงๆค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้กำกับค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ

0: คะที่มีปริมาณรถเยอะในช่วงนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะแล้วเส้นทางอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ก็ยังมีการชะลอตัวเหมือนกันครับแต่ก็คือว่ายังเคลื่อนตัวได้อยู่เรื่อยๆครับผม
0: ค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนไม่ตกเน
1: า
0: ะก็เ
1: ลยกระจายปริมาณรถน้อยลงครับผม
0: โอเคนะคะค่ะ
1: ข
0: อบคุณสวัสดิ์นรินทร์นะคะ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ
1: ผมคร
0: ับ ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้ฝนไม่ตกนะคะสภาพการจราจรก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะแต่ว่าบริเวณหน้าสถานศึกษาเนี่ยก็อาจจะมีรถติดมากนิดนึงนะคะตอนนี้เราจะขั้นอีกนะคะก่อนที่จะให้คุณผู้ฟังทายอีก2เพลงนะคะก็เป็นการจับรางวัลนะคะที่ให้คุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสปทเชียงใหม่ PRD นะคะก็ครบเวลาแล้วตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่ทักทายเราเข้ามานะคะด้านนี้ด้วยไหมคะอ๋อก็มีทั้งหมด17ท่านนะคะท่านแรกเลยคุณเอคนที่2คุณสิริพันธ์ท่านที่3สารวัตรเด่นท่านที่4คุณสิริพรท่านที่5คุณพี่ดวงรัตท่านที่6คุณพระเครื่องทั่วไทยนะคะหรือว่าคุณสุรินทร์นะท่านที่7คุณฤทธิ์ท่านที่8คุณสิรินันท่านที่9คุณสุทัศน์ท่านที่10คุณวารินท่านที่11คุณแก้วตาท่านที่12นะคะน้องผักโขมท่านที่13คุณพรสวรรค์ท่านที่14นะคะคุณอิ๋วนะคะท่านที่15คุณม่านฟ้าท่านที่16คุณยุพินท่านที่17คุณณัฐวัฒน์นะคะก็ตอนนี้เราจะมาจับรางวัลกันนะคะว่า17ท่านนะคะจะมี3ท่านที่โชคดีนะคะที่จะได้รับของรางวัลนะคะก็มาเริ่มต้นนะคะท่านแรกเลยนะคะท่านแรกผู้โชคดีวันนี้คือหมายเลข16ค่ะหมายเลข16คือคุณยุพินนะคะโอ้แสดงความยินดีด้วยนะคะมาต่อกันที่รางวัลที่2ค่ะก็เรามีทั้งหมด3รางวัลนะคะมาต่อผู้โชคดีคนที่2ได้แก่หมายเลข11 11คือคุณแก้วตาค่ะดีใจด้วยนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะนะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงนะคะท่านสุดท้ายรางวัลที่3ของวันนี้ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15นะคะคุณม่านฟ้าค่ะยินดีด้วยนะคะก็เป็น3ท่านผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลเป็นครีมนวดนะคะซึ่งก็เป็นครีมนวดบรรเทาปวดนะคะขอบคุณคุณพลอยนะคะที่ฝากของรางวัลมาให้อีก3รางวัลนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะหน้าใหม่เราก็จะมาเล่นทายชื่อเพลงกันอีก2เพลงนะคะหากว่าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะมาต่อกันในเพลงที่3ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราก็ให้เฉพาะอินโทรเหมือนกันเลยนะคะมารับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสิรินันท์ประพันธ์ค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณสิรินันท์ค่ะคุณสิรินันท์ค่ะขอทราบชื่อเพลงนี้ค่ะ
1: หัวใจว่างเปล่าค่ะ
0: โอ้โหคุณสิรินันท์ฟังแค่อินโทรนิดเดียวเนี่ยคิดว่าเป็นเพลงนี้เลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: มั่นใจไหมคะ
1: มั่นใจค่ะ
0: คุณผู้ฟังค่ะคุณสิรินันท์สุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณสิรินันท์ฟังอีกนิดนึงซิว่าใช่หรือเปล่านะ

0: ได้ฟังเนื้อร้องแบบนี้แล้วมั่นใจไหมคะมั่นใจเน
1: า
0: ะ
1: มั่นใจค่ะถูกหรือเปล่าไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะก็เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าขอคุณสุนันท์บอกอีกทีค่ะ
1: หัวใจว่างเปล่าค่ะ
0: ถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะก็เป็นผลงานเพลงของคุณตั้มสมประสงค์นะคะยินดีด้วยค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็คุณสุนันท์เก่งมากๆเลยค่ะ

0: คุณผู้ฟังค่ะเพลงที่ชื่อว่าหัวใจว่างเปล่านะคะ
1: หัวใจว่างเปล่ารอจนเข้าใจ
0: แล้วค่ะนะคะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วมาต่อกันเพลงสุดท้ายดีกว่านะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะแค่ขอชื่อเพลงค่ะ0532767993นะคะ

0: ทนไว้
1: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงสุดท้ายของวันนี้นะคะรับสายกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะพี่ป้อมน้องเอนะคะ
1: ค่ะถ่ายชื่อเพลงได้เลยค่ะ
2: นิดหนึ่งพอของพี่ปลายเดย์ค่ะ
1: ก็ถ่ายชื่อเพลงก็ได้นะคะเพลงอะไรนะคะอีกทีค่ะ
2: นิดหนึ่งพอค่ะ
1: นิดหนึ่งพอนะคะและก็เป็นเพลงที่ถูกต้องนะคะยินดีด้วยค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวบอกค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ถ่ายชื่อเพลงกันครบทั้ง4เพลงแล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะที่ถ่ายชื่อเพลงถูกต้องรับรางวัลนะคะ

คุณผู้ฟังคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็กิจกรรมการทายชื่อเพลงนะคะก็ครบทั้ง4เพลงแล้วนะคะยินดีกับทุกท่านที่ทายชื่อเพลงถูกต้องด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงท้ายนี้นะคะท่านรองศักดาก็ฝากแจ้งเตือนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าหากว่าเราได้รับ SMS นะคะข้อความบอกว่ามีใบสั่งค้างชำระนะคะแล้วก็ต้องรีบชำระเนี่ยภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุกใหม่ของมิจฉาชีพนะคะที่มักจะส่งข้อความ SMS หรือว่าจะเป็นข้อความผ่านแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะแล้วก็แอบอ้างว่าเนี่ยส่งมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนมีใบสั่งค้างชำระต้องรีบชำระภายใน24ชั่วโมงนะคะแล้วก็แนบลิงก์นะคะแนบมาด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมุกใหม่ของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีใบสั่งค้างชำระเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีการส่ง SMS มาลักษณะแบบนี้แต่ว่าจะมีหนังสือนะคะเตือนแจ้งเตือนเนี่ยมาถึงที่บ้านนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับ SMS ข้อความแบบนี้แนบลิงก์มาอย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าเป็นมุกของมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะคุณฟังค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ทั้งคุณฟังที่รับฟังผ่านคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz และรับฟังผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะกลับมาพบกับคุณฟังใหม่นะคะแล้วก็อยากให้คุณฟังทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะในเรื่องของการขับขี่นะคะอย่าลืมในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวครบ72ชั่วโมงหากต้องย้ายโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ดูแลประเมินยึดความปลอดภัยของผู้ป่วย
6: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวแสดงความกังวลเรื่องการย้ายโรงพยาบาลหลังสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือยูเซฟครบ72ชั่วโมงว่าตามหลักการผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ในช่วง72ชั่วโมงแรกแต่เมื่อครบกำหนดแล้วจะพิจารณาตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยด้วยการส่งต่อจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์ต้นทางประสานกับโรงพยาบาลปลายทางและยึดความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญย้ำว่าจากการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อวานนี้ได้หารือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโรงพยาบาลดีเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะพิจารณาสิทธิการรักษาและสิทธิประกันต่างๆเป็นรายบุคคลพร้อมย้ำว่าการส่งต่อจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากแพทย์ทางต้นทางและปลายทางผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานของประเทศ
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ต่ออายุใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามพร้อมเห็นชอบร่างประกาศที่เกี่ยวข้องสองฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของภาคการผลิตและภาคบริการและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตรการดังกล่าวเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2568โดยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ภายใต้มาตรการประมาณ 770,000 คนซึ่งยังมีบางส่วนไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาการขยายระยะเวลาการอนุญาตจึงมีความจำเป็นเพื่อป้องกันปัญหาแรงงานมีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างประกาศกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินมาตรการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ พร้อมมอบหมายกรมการจัดหางานเร่งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการแก่ผู้ประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงด่วนที่สุดหลังผลพิสูจน์ชนิดพันธุ์ปลาในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนไม่สอดคล้องกัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีประชาชนร้องเรียนการพบปลากระป๋องสอดไส้โดยที่ฉลากระบุเป็นปลาแมคเคอเรลแต่เนื้อในคล้ายปลานิลซึ่งทางอย.ได้อายัดสินค้าและส่งให้กรมประมงตรวจสอบตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของกรมประมงด้วยวิธีวิเคราะห์ทางกายภาพตามมาตรฐานโคเด็กซ์บ่งชี้ว่าตัวอย่างปลาเป็นปลาซาร์ดีน1ตัวอย่างและเป็นปลานิลในซอสมะเขือเทศอีก2ตัวอย่างอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนี้ฝ่ายค้านและภาคประชาสังคมได้เปิดเผยผลการตรวจ DNA ของปลากระป๋องจากโรงงานเดียวกันโดยใช้เทคนิคขั้นสูงเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลพันธุกรรมโลกซึ่งผลลัพธ์กลับสวนทางอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวคือปลาหมอคางดำโดยเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าผลการตรวจของกรมประมงได้รับการรับรองจากอธิบดีแล้วแต่เมื่อข้อมูลไม่สอดคล้องกันกรมประมงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและรับผิดชอบเนื่องจากความคาดเคลื่อนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำงานของภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์อัปเดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม
5: ่ชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาชวนคนรักการถ่ายภาพส่งผลงานประกวดภาพถ่ายชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ของคุณเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569โดยแบ่งการประกวดออกเป็น2รุ่นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงและรุ่นประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายสำหรับรางวัลการประกวดแยกตามรุ่นรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 2,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย4รางวัลรางวัลละ500บาทพร้อมเกียรติบัตรประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน17กรกฎาคม2569และประกาศผลพร้อมมอบรางวัลในวันที่19กรกฎาคม2569ภายในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา2026ณบริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0987790965หยิบกล้องคู่ใจแล้วมาร่วมบันทึกเสน่ห์และความงดงามของชาติพันธุ์แห่งล้านนาผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนเรื่องราวอันทรงคุณค่าไปด้วยกันครับ

0: รู้ยังสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
1: องค์กรดีต้องมีคนรู้จักธุรกิจสินค้าและบริการดีต้องมีคนเข้าถึงให้สวทเชียงใหม่เป็นหนึ่งพลังในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคุณด้วยคลื่นวิทยุคุณภาพเปิดพื้นที่สำหรับภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจสุขภาพท่องเที่ยวการศึกษาและคอนเทนต์สร้างสรรค์ทุกประเภทด้วยทีมงานมืออาชีพเพราะการสื่อสารที่ดีคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่วันนี้แล้วให้เรื่องราวดีๆของคุณเดินทางไปถึงผู้ฟังนับหมื่นนับแสนคนในทุกวันติดต่อได้ที่สวทเชียงใหม่โทรศัพท์หมายเลข0532760680532760680

0: ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จัดจัดกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตันกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะทักทายกันได้0532767493ฝากเข้าไปเช็คอินกดไลค์กดแชร์กับข้อมูลข่าวสาร Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD และช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะ

ยังคงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะในเรื่องของการทำงานเรื่องของการใช้ชีวิตสร้างพลังบวกให้แก่กันแล้วก็คนรอบข้างรวมถึงการดูแลสุขภาพก็ยังคงสำคัญค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เราก็จะมีการเชิญชวนร่วมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพภายใต้แนวคิดเจ้าเหนือสุขภาพดีที่1นะคะเป็นการจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะเป็นการพัฒนาด้านการรักษาการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ภายในงานเนี่ยจะมีผลงานเด่นที่พัฒนาเพื่อตอบสนองประชาชนในพื้นที่5เรื่องด้วยกันมีทั้งเทเลมีดิซีนผู้ป่วยบางรายไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปพบแพทย์ทุกครั้งนะคะสามารถรับคำปรึกษาผ่านระบบออนไลน์ลดเวลาลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือจะเป็นการส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฮลไรเดอร์นั่นเองหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทำให้การรักษาต่อเนื่องมากขึ้นแล้วก็เวลเนสนะคะประชาชนได้ปรับแนวคิดจากรอป่วยแล้วค่อยมาหาหมอมาเป็นดูแลสุขภาพก่อนป่วยภายในงานก็จะมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินองค์ประกอบของร่างกายมีคำแนะนำเรื่องโภชนาการแล้วก็การออกกำลังกายนวัตกรรมด้านสุขภาพภาคเหนือเนี่ยมีผลงานจำนวนมากเลยนะคะที่ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นรวมไปถึงการให้บริการมากขึ้นแล้วก็การประชาสัมพันธ์โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะก็เป็นการให้ความรู้ประสบการณ์จากการเดินทางที่บางทีเนี่ยจะเป็นการพัฒนาเขาเรียกอัพเลเวลของตัวเองบางคนอาจจะนั่งติดอยู่กับที่นะคะนั่งทำงานอยู่หน้าคอมแล้วก็ไม่ได้ขยับขยื่นตัวแต่ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมาแรงโดยเฉพาะเรื่องของการเดินการวิ่งการปั่นโดยเฉพาะการเดินป่าช่วงนี้นะคะก็มีการไปเดินป่ากันเยอะไปเป็นครอบครัวไปกับเพื่อนเป็นแก๊งนะคะหรือจะเป็นการที่เดินไปคนเดียวนี่ก็มีนะคะโชว์เดี่ยวเลยเดินป่าคนเดียวหรือว่าไปเที่ยวคนเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเรื่องของการไปท่องเที่ยวกันได้นะคะตามอุทยานแห่งชาติหรือการท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็จะมีการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพเราก็สำคัญเหมือนกันจะไปเดินป่าจะไปออกกำลังกายจะไปทำกิจกรรมต่างๆนะคะก็อยากที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีการวางแผนด้วยแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงของหน้าฝนกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสารพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลื่นกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะมีการแนะนำบทเพลงของวง Pause มาด้วยนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นบทเพลงแค่ได้เป็นคนสุดท้ายที่คิดถึงนะคะแล้วก็บทเพลงเก่าๆที่นำมา cover ใหม่ด้วยที่ทักทายกันมา0532767 93นะคะมีเมนูกันหรือยังตอนเย็นบางท่านก็บอกว่าโอ้โหช่วงนี้จะต้องควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักนะคะเพราะว่าเทรนด์เรื่องของสุขภาพก็มาแรงแต่บางท่านก็บอกว่าอยากที่จะควบคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยหรือจะควบคุมแต่อาหารนะออกกำลังกายก็ขอให้ออกแค่อาทิตย์ละ3ครั้งก็ได้อย่างน้อยเนี่ยวันละประมาณ30นาทีก็ยังดีนะคะได้ขยับขยื่นตัวเพราะว่าบางท่านเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำงานติดหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ขยับขยื่นตัวหรือว่าบางทีอาจจะทำให้ตาล้าได้เพราะว่าเรามองคอมพิวเตอร์มีการพิมพ์งานหรือว่าทำงานเกี่ยวกับเอกสารเยอะๆนะคะก็หาเวลาสัก 5-10 นาทีมาพักสายตาบ้างนะคะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างแล้วก็คอยเช็คดูอาการหรือว่าความผิดปกติของเรากันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการดูเกี่ยวกับยกระดับแล้วก็มีการวางมาตรการต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยมีแฟรนไชส์ด้วยนะคะสร้างอาชีพซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิดโครงการของทางกระทรวงพาณิชย์เป็นไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วก็ภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยที่โครงการจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทนะคะต่อรายด้วยรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะพร้อมทั้งสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนก็จะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสแล้วก็แมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนแล้วก็พื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดนะคะนอกจากนี้แล้วแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อที่จะรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40 ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็สร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทางนี้เนี่ยท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการนะคะได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th นะคะก็เป็นเรื่องของการสร้างเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานรากนะคะมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของค่าครองชีพค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็รวมถึงการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการสร้างอาชีพโดยธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งขายได้ด้วยตนเองอยู่แล้วนะคะท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปต่อยอดธุรกิจกันได้เพราะว่ามีพื้นที่ให้วางขายแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์นะคะในโครงการที่เราเนี่ยมีกำลังในการที่จะซื้อแล้วก็รัฐเนี่ยช่วยครึ่งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีการวางแผนการทำอาชีพเสริมก็ได้นะคะลองเข้าไปดูว่าในนี้เนี่ยจะมีอาชีพอะไรที่เราสนใจบ้างนะคะเข้าไปดูกันได้เป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: ความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีสายว่าเวลาเราสนใจที่จะไปร่วมแข่งขันหรือว่าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพนะคะมีบางท่านเนี่ยสอบถามเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะสามารถที่จะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะคะแล้วก็จะมีอัตราค่าสมัครสำหรับผู้ที่เป็นบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทถ้าเป็นเด็กและเยาวชนอายุ7ถึง18ปี240บาทนะคะสมัครผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run ค่ะผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกก็คือเป็นหมายเลขวิ่งบีฟนั่นเองแล้วก็เหรียญที่ระลึกนะคะจัดส่งฟรีถึงบ้านพร้อมได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดแล้วก็สามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนจัดพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้หากเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไปกับกลุ่มเพื่อนกับญาติพี่น้องไปกับคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นอาจารย์ก็ได้นัดกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อ

0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังยามแลงนะเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าผ่านทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงนางช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งนะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณคุณท่านก็คนที่ฮึกกำลังใจกันในทุกๆช่องทางที่เฮาได้ปะกันนะเจ้าเราเวียงเจียงใหม่ยามแลงวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ไปแยะอย่างมาหลายอย่างเล่าสู่กันฟังผ่านในรายการนี้แน่นอนนะเจ้าก็ต้อง อยู่เป็นคู่กันก่อนแล้วก็ตีแน่ๆเนาะคุณผู้ฟัง เรื่องของงานเพลงนะเจ้าเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองน้องเก่งเกาะมีมาฝากกับคุณผู้ฟังอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะเจ้าในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารสิ่งดีๆที่จะมีมาฝากกับคุณผู้ฟังเราไปติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันสักหน่อยแต่ที่ในช่วงที่ก่อนจะเข้ารายการนะเจ้าน้องเก่งก็เปิดดูการรายงานฝนนะเจ้ารายงานฝนในชั่วโมงนี้ก็มีตกหลายตี้อยู่นะคุณผู้ฟังรวมถึงเจียงใหม่เฮาเจียงใหม่เฮานั้นมีฝนตกตอนนี้ที่อำเภอเจียงดาวนะเจ้ามีที่เจียงดาวกาลยานิวัฒนาแม่แจ่มแล้วก็เสมิงเจียงใหม่เฮาฝนตกหลายตี้อยู่นะตอนนี้เนื้อเจ้าในส่วนของตังลำปางลำปางก็ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอเสริมงามอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัดอำเภอเมืองแม่ทะเมืองปานเนื้อเจ้าและที่จังหวัดแพร่ก็มีฝนตกที่อำเภอวังชิ้นนะเจ้าหลายพื้นที่มีฝนตกเจ้าอันนี้ก็รายงานให้เป็นข้อมูลนะเจ้าให้เป็นข้อมูลสำหรับคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนที่อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่นะเจ้าเดินทางกันไปในพื้นที่ใดมีฝนตกนี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้หนักขึ้นนะเจ้าเอามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคค่ำก็คือตั้งแต่6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธนะเจ้าภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งนะเจ้าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนเนาะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่นะเจ้าซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนเนาะเจ้าภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแล้วก็น่านหลายจังหวัดเนาะเจ้าในส่วนของภาคเหนือตอนบนที่ยังคงจะต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองกันอยู่ในช่วงนี้เนาะเจ้าแต่ว่าเรื่องของพายุอะยังนี่ก็บ่มีเตื้อเนาะเจ้าเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกเนาะเรื่องการเดินทางที่คุณผู้ฟังก็จะได้เพิ่มความระมัดระวังกันนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าแรงวันนี้น้องเก่งก็ยังมีงานเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองน้องเก่งก็พร้อมที่จะเลือกสรรมาฝากกับคุณผู้ฟังกู้ท่านกู้คนขอบพระคุณคุณผู้ฟังเจ้าที่ติดตามรายการรอบเวียงเจียงใหม่ผ่านทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าในช่วง TikTok ของ DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยขอให้เป็นวันสบายๆของคุณผู้ฟังกันแล้วนะเจ้าสำหรับแรงวันนี้แรงวันอังคารที่14กรกฎาคมเจ้า

งานเพลงม้วนๆเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้นะเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังในทุกๆช่องทางที่เราสามารถสื่อสารถึงกันได้ต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนเลยนะเจ้าที่เข้ามาติดตามน้องเก่งนะเจ้าว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามยามแรงเจ้าคุณผู้ฟังยามแรงๆค่ำๆเราได้ฟังเพลงสบายๆถูกอกถูกใจเนี่ยน้องเก่งก็หวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการแต่กี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าให้ฟังเพลงของพี่อบเชยเวียงพิงมันเชยไปก่อนมันเมินไปก่อนนะเจ้าด้วยความยินดีเนอะนะเจ้าเออกำเดียวน้องเก่งสะเปิดเฮ้อนะเจ้าเนาะเดี๋ยวน้องเก่งเปิดเฮ้อกันละกันนะเจ้าแต่ก็ต้องบอกว่าเลือกมาจากตังออนไลน์เด้อสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาเนี่ยจ้องเก่งสามารถเซิร์ชในเซิร์ฟเวอร์ใดหวังว่าจะถูกใจนะเจ้าสำหรับงานเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกอ๋อเป็นคาราโอเกะพยายามเจ้าอยากตัวใจคุณผู้ฟังอ่ะนะเจ้าเนาะมันเป็นรายการสดๆเนาะคุณผู้ฟังบางเตือกอ่ะอู้ไปมือกระเซาะหาเพลงไปจะเล่าให้กันฟังว่าวันนี้น้องเก่งไปตังใดกันมาพ่องนะเจ้าวันนี้น้องเก่งไปหลายที่เนาะนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตังวัดสันมะเกียงนะเจ้าก็ต้องขอบพระคุณพระคุณเจ้านะเจ้าอาจารย์เตชะรังสีอาจารย์สุรเชษเตชะรังสีนะเจ้าที่เปิ้นได้กรุณานะเจ้าเฮือเฮาได้ถ่ายทำปั๊บสานะเจ้าปั๊บสาใบลานทำต่างๆที่มันโอ้เป็นโบราณคุณผู้ฟังหั่นแล้วบักก้าจีอะบักก้ากำของเปิ้นมันเก่ามากแล้วเปิ้นก็เก็บรักษาอย่างดีนะเจ้าเป็นการจัดหมวดหมู่อย่างดีเลยอะอย่างเป็นสิ่งที่เฮาบ่เคยหั่นแล้วเฮาก็ได้ไปหั่นมันก็เป็นขวัญตาเฮาเนาะน้องเก่งถ่ายรูปไว้เหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวค่อยทยอยที่จะโพสต์นะเจ้าแล้วก็หลังจากที่เฮาได้ภาพอินเสิร์ชนะเจ้าจากพระคุณเจ้าอาจารย์เอนะเจ้าเฮาก็ไปต่อกันที่วัดหัวขวงนะเจ้าวัดหัวขวงที่อยู่ตั้งในเมืองบ้านเฮานะเจ้าแล้วก็ไปพบกับท่านพระมหาสง่านะเจ้าท่านพระมหาสง่าเจ้าอาวาสวัดผาลาดที่เฮารู้จักกันดีนะเจ้าเพิ่นเฮาว่าปราดที่หูไปสปะกูเรื่องนะเจ้านั้นก็เฮาก็จะมีเรื่องราวที่จะไปรบกวนเปิ้นคือเปิ้นมาเล่าสู่กันฟังคือเฮาบ่ได้มีรายการที่ผลิตได้ตรงวัตถุประสงค์นะเจ้าพระอาจารย์สง่าก็ได้เล่าให้เฮาฟังตัวเหมือนกันในเรื่องของโบราณปั๊บสาเหล่านี้มันมีมาจะใดนะเจ้าแล้วส่วนมากแล้วในปั๊บสาต่างๆเนี่ยเปิ้นเขียนอย่างไว้นะเจ้ารวมถึงขวัญตาเตื้อแรกที่ได้หั่นก็คือเปิ้นห้องว่าจานก็คืออุปกรณ์ที่เปิ้นใจเขียนในใบลานนะเจ้าอุปกรณ์เปิ้นใจเขียนในใบลานคุณผู้ฟังเจ้างามนะในมีลักษณะเหมือนปากกาเหมือนดินสอเนี่ยคุณผู้ฟังแต่ว่าปลายเปิ้นเป็นเล็กแหลมนะเจ้างามหันแล้วก็งามนะเจ้าถ่ายรูปไว้นะเจ้าดิวตี้บ้านฟ้าของน้องเก่งขอบคุณนักนักเลยนะเจ้าสิ่งเหล่านี้มันยังฮือได้หูได้หันยังเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็ในส่วนนี้ต่างทีมข่าวสวทเจียงใหม่เขาก็จะได้มีการผลิตนะเจ้าผลิตเป็นสกู๊ปเป็นคลิปนะเจ้าฮือได้หันกันต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามเนาะวันไหนที่เปิ้นทำเสร็จสิ้นตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็จะนำมาเผยแพร่ฮือได้หันกันต่อไปเนอะเจ้าเนาะจะมีมาในรูปแบบใดนั่นคือความแปลกใหม่ของตัวเก่าอะที่เฮาบ่เคยหั่นเนาะบ่เคยหั่นปั๊บสาหรือทําใบลานอย่างเงี้ยนะเจ้าที่ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ที่ตุ๊เจ้าอยู่ที่โบราณต่างๆนะเจ้าปั๊บสาคืออันอย่างกะครับคุณนมเหมือนทำที่เปิ้นเขียนเหมือนตำราโบราณน่ะนะเจ้าที่มันมีมา100ปี
หลายปีนะเจ้าที่เปิ้นได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นตำรับตำรานะเจ้านี่น้องเก่งน่าจะอธิบายถูกอยู่นะตามที่ได้ไปหั่นหรือว่าไปทำงานมาวันนี้นะเจ้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้นำมาเผยแพร่นะเจ้าหากว่าเผยแพร่เมื่อใดก็จะมีการแชร์ให้ได้ติดตามรับชมในทุกช่องทางเลยนะเจ้าเนาะก็ขอเวลาน้อยนึงกันละกันเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆแห่งหนึ่งสิ่งขวัญหูขวัญตาขวัญหูขวัญตากับตัวเก่าเนี่ยนะเจ้าตี้ก็บ่เคยหันบ่เคยได้จิได้จี้วันนี้ได้เห็นอย่างใกล้ชิดนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ต่างด้านของวัดหัวควงต่างด้านของพระมหาสง่าเพิ่นก็ว่าเปิ้นก็เนี่ยก็มีนักศึกษาจากราชภัฏนะเจ้าที่เปิ้นมาแยกหมวดหมู่เฮืออยู่นะเจ้าแล้วก็เพิ่งก็จะจัดเข้าพิพิธภัณฑ์ของวัดนะเจ้าเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปเจ้าวันหน้าวันตาเขาจะได้มีโอกาสไปแอลไปหั่นกันด้วยตาตัวเองเหมือนกันนะเจ้าเนาะอ้าวช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังถึงสองสิ่งบอกว่าจะเป็นปั๊บสาหรือจะเป็นจานที่ต้องเก่งอู้ถึงเนี่ยนะเจ้าเดี๋ยวน้องเก่งนำมาโพสต์ใน TikTok คือตวยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้หันกันนะเจ้าก็เข้าไปชมเข้าไปดูกันนะเจ้าช่วงเวลานี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่มีคุณผู้ฟังแนะนำมาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่อบเชยเวียงพิงพี่อบเชยเวียงพิงนี่ก็สาวสันปะตองนะเจ้าเนาะก็เลยขอไว้สำหรับงานเพลงของพี่อบเชยซุ้มเสียงของพี่อบเชยเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากก็คืออยู่แป๋ดอยนะเจ้าหวังว่าจะถูกใจเนาะ

พอเปิดเพลงของพี่อบเชยเวียงพิงเนาะก่อย่าฮือมีความรู้สึกว่าเหมือนมันใกล้ปีใหม่สงกรานต์อะแต่ว่าตอนนี้ยังมาถึงเตือนนะเจ้าคุณฟังกำลังกายมากำลังผ่านมาเนาะปีใหม่สงกรานต์คุณฟังก็จะนึกถึงเพลงของป้อนนิทัศน์ละอองศรีพี่อบเชยเวียงพิงอย่างเงี้ยนะเจ้าเนาะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่วงเทศกาลนะเจ้าแต่ว่าวันนี้มีคุณฟังอยากฟังเพลงของพี่อบเชยน้องเก่งก็ยินดีที่จะเปิดเฮินะเจ้าคุณไอหยังอ่านชื่อบ่ออกต้องขอสุมาบอกว่าหนูเป็นครูที่ภาคใต้ค่ะหนูเป็นคนเหนือแม่ให้มาอยู่ที่ภาคใต้ค่ะนะเจ้าอยู่ที่ไหนก็ได้ประเทศไทยเฮาตึงม่วนกู้พื้นที่นะเจ้าจะอยู่ใต้อยู่เหนือการเดินทางการคมนาคมแบบเดียวสะดวกเนาะเหมือนสมัยตะก่อนนะเจ้าสมัยตะก่อนเนี่ยน้องเก่งอยู่แค่เพชรบูรณ์พิษณุโลกอุตรดิตถ์เนี่ยก็รู้สึกทรมานหัวใจละอยากให้ปิ๊กบ้านอยากให้ปิ๊กมาอยู่บ้านขอบคุณน้องวายค่ะนะเจ้าเนาะก็ยังรู้สึกว่ามันไกลคุณน้องวายต้องใช้เวลาในการเดินทางแต่ว่าบัดเดียวเนี่ยการเดินทางสะดวกนะเจ้าหลายตี้หลายตังหลายวิธีการของการเดินทางที่สะดวกแล้วก็มีความสุขกับการเดินทางนะคุณผู้ฟังนะเจ้าก็เอาเป็นว่าบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดของประเทศไทยเฮาสามารถส่งมอบความสุขหากว่ากึดเติงหาบ้านก็มาฟังกำเมืองใจกันในชั่วโมงนี้นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงนะเจ้าตึงวันเลยจันทร์ถึงศุกร์น้องเก่งก็จะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าแล้วก็อู้จากับคุณผู้ฟังด้วยเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะเจ้า อยู่กันไปนะเจ้าสบายๆเนาะยามแรงอยากให้ทุกท่านมีความสุขสบายกายใจนะเจ้าสุขตึงกายสุขตึงใจนะและที่สำคัญก็ต้องมีสุขภาพที่ดีตัวนะเจ้าเป็นเรื่องที่สำคัญมากโดยเฉพาะช่วงนี้บ้านเฮาฝนตกเนาะฝนตกหลายตีหลายต่างสิ่งสำคัญก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าการเดินทางที่จะต้องมีการวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาในการเดินทางนะเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเจ้าเขาจะมาเร่งรีบในทุกๆเส้นทางของการเดินทางเนาะเพื่อความปลอดภัยเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งจะมาวันนี้เวลาเวยขนาดเลยนะเจ้าเวลาเวยขนาดเลยวันนี้เนาะไปต่อกันที่งานจากศิลปินไม้เมืองน้องเก่งเลือกเพลงนี้เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟให้เปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

่าจะคุณมินตราอินทิรานะเจ้าผลงานเพลงที่มีชื่อว่าว้าวนะเจ้าเนาะก็เป็นงานเพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกเหมือนจะฮักเปิ้นอยู่ข้างเดียวนะเจ้าบอกว่ามันคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาสรุปแล้วก็คือมันไม่ได้มีความหมายต่อเปิ้นเลยนะเจ้าเนาะก็เป็นความรู้สึกคนเดียวอีกแล้วโอ้รายการนี้อย่างมาหมั่นเปิดเพลงที่สรุปออกมาเนื้อหาสาระของงานเพลงก็กลายเป็นว่าฉันคนเดียวอีกแล้วนะเจ้าเนาะแต่กลับมาเป็นอย่างนั้นคือเพลงนะเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงเนี่ยมันมีชีวิตงานเพลงเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกได้ผ่านเสียงเพลงในทุกๆเพลงเลยคุณผู้ฟังบางเพลงก็จะเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่านะเจ้าเศร้าจังบางเพลงก็เป็นเพลงที่รักหวานหวานบางเพลงก็จะสร้างความสดชื่นสนุกสนานนะเจ้าเราเวงเจอไมค์เฮาก็ยินดีที่จะเอาอกเอาใจคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องบอกกันไว้ก่อนว่ารายการรอบเวงเจอไมค์เนี่ยเราจะเปิดเพลงในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องขอสุมาสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำเพลงมาแต่ว่ามันเป็นเพลงของเพลงในแนวสตริงนะเจ้าหรือว่าเพลงเพื่อชีวิตอันนี้ต้องขออนุญาตนะเจ้าเนาะเพราะว่ากู้รายการก็จะมีรูปแบบรายการของตัวเองนะเจ้าเนาะต้องขอบพระคุณกู้ท่านกู้คนที่ติดตามรายการรอบเวียงเชียงใหม่เจ้าบอกว่าจะเป็นช่องทางใดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz หรือว่าจะเป็นช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งผ่านในช่อง TikTok ก็ต้องขอบพระคุณนักๆนะเจ้าภายที่จะเข้ามากดติดตามนะเจ้า TikTok ของช่อง DJ เก่งก็ต้องขอบพระคุณนักๆเลยนะเจ้าเนาะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยเวลาจัดรายการไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามคุณผู้ฟังอยากได้กำลังใจจากคุณผู้ฟังนักๆนะเจ้าเอาล่ะมาถึงช่วงเวลานี้น้องเก่งจะส่งท้ายกันกับงานเพลงนะเจ้างานเพลงม้วนๆแห่งเพลงนึ่งที่เตรียมมาฝากแล้วเขาจะปิกมาปากับรอบเวียงเชียงใหม่ได้ใหม่วันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงกับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าสำหรับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็มีความสุขกันนักๆสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมย้ำต้องคำนึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่ม 5.4 ล้านรายผู้นำบราซิลวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงบริบทความสอดคล้องกับปัจจุบันในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องได้แก่ถนนข้าวสารและ RCA ส่วนพื้นที่อื่นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้เพราะมองว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายไม่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มอบหมายให้ศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันในฐานะรัฐบาลจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่เรื่องนี้มีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่ต้องนำเสนอตนเองขึ้นมาส่วนกรณีที่สื่อต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดทำให้เกิดเหตุซ้ำซากเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตต้องดำเนินการเป็นประจำและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด
3: ที่อื่นก็ต้องทำตามกฎหมายถ้าไม่อยู่ในโซนที่เปิดได้ถึงเที่ยงคืนมีมหรสพไม่ได้แต่ว่าเรื่องพวกนี้อย่างเรื่องมหรสพผมก็เห็นด้วยนะครับผมก็ยังงงอยู่ว่าใครเป็นคนทำกฎหมายนี้ขึ้นมาดนตรีเล่นถึงเที่ยงคืนต้องเลิกแต่คาราโอเกะเปิดได้เต้นรำไม่ได้ฟังได้อย่างกรณีตามร้านอาหารต่างๆก็บอกถ้าแขกลุกขึ้นมาโยกไปโยกมาก็ถ้าจะเดินกฎหมายจริงก็ผิดอย่างนี้ไม่ไหวมั้งคือยุคสมัยมันเปลี่ยนไปผมก็ได้ให้คนไปศึกษาอยู่ว่าจะปรับยังไง
2: สำหรับกรณีร้านอาหารเปิดให้บริการเกินเวลา24นาฬิกาจะมีการย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้จากเหตุเพลิงไหม้ที่มีผู้เสียชีวิต30รายจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวโดยระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งใจมาทำเพื่อให้เกิดอารมณ์จึงไม่ควรถามผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ 5,400,000 รายเข้าระบบเพิ่ม
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าไปในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ 5,400,000 รายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับผ่านข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 18,800,000 รายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณภายหลังเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอน
5: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับ ต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: โฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์มุ่งสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำแก่ผู้ประกันตนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับวิธีคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมเป็นสูตรแคร์โดยนำค่าจ้างที่ใช้ส่งเงินสมทบตลอดช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนคำนวณค่าเฉลี่ยเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำจากระบบเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมาตรการดังกล่าวกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินลดลงและผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านทั้งนี้กฎกระทรวงจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผลกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนมีเวลาปรับตัวและวางแผนเกษียณพร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ความเข้าใจ
6: คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมค่ะโดยได้นำสูตรCareหรือ Career Average Revalue Earning มาใช้เพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญสะท้อนการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตลอดอายุการทำงานและมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเดิมนะคะการคำนวณเงินบำนาญใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณแต่สูตรแค่นี้จะนำค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานส่งเงินสมทบตลอดช่วงเวลาการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าเงินปัจจุบันก่อนนำมาเฉลี่ยค่ะ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าโดยปรับลดระยะเวลาพำนักให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อปิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์โดยยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์สาระสำคัญคือการยกเลิกมาตรการเดิมที่ให้สิทธิ์พำนักได้ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนโดยปรับเปลี่ยนสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและหลักต่างตอบแทนแบ่งเป็นกลุ่มพำนักไม่เกิน30วันจำนวน59ประเทศและดินแดนโดยมีการเพิ่มสิทธิ์ให้5ประเทศได้แก่โครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอนตาและมัลดีฟซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นให้กับคนไทยในอนาคตกลุ่มพำนักไม่เกิน15วันได้แก่มอริเชียสและเซเชลรวมถึงประเทศอินเดียที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา1ปีเนื่องจากมีศักยภาพสูงด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกลุ่มวีซ่าออนออริวอลกำหนดให้สิทธิ์แก่3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องทั้ง5ฉบับจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงพำนักต่อได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่
7: ทั้งนี้มาตรการใหม่จะมีผลเมื่อ15วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาและผู้ที่เดินทางเข้ามาก่อนหน้านี้ยังคงใช้สิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus รัฐสนับสนุนค่าแรกเข้าสูงสุด 10,000 บาทพร้อมสินเชื่อและพื้นที่จำหน่ายโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย6เดือน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plusเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยรวบรวมแฟรนไชส์กว่า100แบรนด์ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจอาทิอาหารเครื่องดื่มบริการการศึกษาและความงามเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเหมาะสมโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์4ด้านได้แก่การสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์จากภาครัฐร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทการเข้าถึงสินเชื่อจาก SME D Bank ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณร้อยละ3การสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการใน Lotus และ Macro กว่า 2,000 สาขารวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา6เดือนรวมถึงพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดและการเชื่อมต่อร้านค้าเข้าสู่ระบบถุงเงินเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
9: เรามีความตั้งใจว่าอยากจะเอาธุรกิจแฟรนไชส์นี้เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้คนผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำธุรกิจอะไรสิ่งแรกคือได้รับเงินสนับสนุนจากทางสสว.จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทประมาณครึ่งหนึ่งของค่าแฟรนไชส์การให้พื้นที่ 2,000 พื้นที่ของห้าง Lotus แล้วก็ Macro เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10,000 จุดคนที่เข้ามาในระบบสามารถใช้พื้นที่ได้ฟรี6เดือน
8: ขณะที่นายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการโดยคาดว่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการประมาณ 10,000 รายให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ thaichwaythaifranchise.dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของคนไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
11: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
10: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ช่วงปลายปีนี้สร้างความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ ICAO Second Advanced Air Mobility 2026ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตโดยการประชุมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีการบินยุคใหม่อาทิโดรนและ Electric Vertical Take-off and Landing หรืออากาศยานไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงในแนวดิ่งได้คล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมงานและเตรียมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญตราเฉลิมพระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในฐานะพระมหากษัตริย์นักบินซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมการบินโลกต่อศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีการบินแห่งอนาคตของภูมิภาค
12: ความพร้อมในการจัดประชุมอากาศยานในอากาศยุคใหม่ที่รวมถึงโดรนนะครับหมายรวมถึง eVTOL หรือว่า Electric Vertical Take-off and Landing หรือว่าอากาศยานไฟฟ้าที่ขึ้นลงทางดิ่งเหมือนเฮลิคอปเตอร์นะครับในเรื่องความพร้อมของกพท.นั้นเราก็ได้ดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการนะครับมีการประชุมกันเป็นระยะมากกว่า10ครั้งนะครับในเรื่องของการเตรียมการในด้านนี้
1: สส.พรรคประชาชนเปิดเผยผลตรวจ DNA ปลากระป๋องพบปลาหมอคางดำเรียกร้องรัฐบาลตรวจสอบซ้ำเพื่อเอาผิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13: นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงผลการตรวจ DNA ปลากระป๋องโดยระบุว่าผลตรวจจากศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าปลากระป๋องตัวอย่างจากโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครเป็นปลาหมอคางดำขณะที่อีกตัวอย่างจากโรงงานในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นปลานิลซึ่งแตกต่างจากผลตรวจของกรมประมงที่เคยยืนยันก่อนหน้านี้ซึ่งจะยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบปลากระป๋องที่อายัดไว้กว่า 13,000 กระป๋องด้วยการตรวจ DNA และขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์อาหารอื่นที่อาจใช้ปลาหมอคางดำเป็นวัตถุดิบ
14: เราได้นำปลากระป๋องเหล่านั้นไปตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีการได้รับมาตรฐานนะครับผลตรวจออกมาปลากระป๋องที่มีการตรวจยึดตรวจจับโดยสคบ.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกลงพื้นที่ไปนั้นพบว่าเป็นปลาหมอคางดำนะครับ
13: ด้านนางสาวบุญยืนจริธรรมประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคเรียกร้องให้กรมประมงและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทบทวนกระบวนการตรวจสอบเปิดเผยผลการตรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างโปร่งใสและเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำควบคู่การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของอาหารวาสนาตระเกตรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: วันนี้มีอีกหนึ่งนโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลมาฝากกับการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยลดภาระงานเอกสารของครูเพื่อคืนเวลาคุณภาพให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดนั่นคือการสอนการดูแลและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนหลายคนอาจสงสัยว่า AI จะเข้ามาทำหน้าที่อะไรได้บ้างคำตอบคือ AI จะช่วยงานเบื้องหลังที่ใช้เวลามากไม่ว่าจะเป็นการจัดทำเอกสารการสรุปรายงานการเตรียมแผนการสอนหรือการช่วยประเมินผลการเรียน นผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่มีประสิทธิภาพทำให้ครูลดภาระงานธุรการและมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาระบบควบคู่ไปกับการอบรมทักษะดิจิตอลให้ครูทั่วประเทศพร้อมสร้างฐานข้อมูลกลางลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อให้ครูไทยสามารถใช้งานได้จริงอย่างมั่นใจที่สำคัญนโยบายนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนในเมืองแต่รัฐบาลตั้งใจให้โรงเรียนทุกขนาดรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขอย้ำว่า AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูเพราะครูคือหัวใจของการศึกษาความเข้าใจความอบอุ่นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ AI จะเป็นเพียงผู้ช่วยที่ลดภาระงานเพื่อให้ครูได้ใช้เวลากับนักเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของนโยบายนี้คือการคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนคุณภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีลุยอินาซิโอลูลาดาซิวาผู้นำบราซิลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสำหรับแผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมร้อยละ20จากมูลค่าสินค้าที่เรือบรรทุกสินค้าขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ต่างจากเป็นการปล้นสะดมทางทะเลนอกจากนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานในบราซิลพุ่งสูงขึ้นซึ่งรวมถึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะนำมาตรการปิดล้อมท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาใช้อีกครั้งรวมถึงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อนำมาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลความปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนายยายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏคูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินนานาชาติในเมืองอับฮาเมืองเอกของจังหวัดอาซีทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในกรุงซานาของเยเมนพร้อมกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายที่กระทำการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีซาอุดีอาระเบียนับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างไม่เป็นทางการซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนมีนาคมปี2565ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569 พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 น.
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
เพื่อเกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกซนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมโสรีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสาย28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนินาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนท่านี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิถีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพนิชพลธีระรัตสกุลผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่14กรกฎาคม2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสมีความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในโอกาสครบวาระ340ปีนับแต่การเริ่มติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและวาระ170ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมชัยกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเจริญพระราชไมตรีระหว่าง2ประเทศการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเองเมื่อปี2565ก็ได้รับการกล่าวขานรำลึกถึงอยู่เป็นอันมากและไม่เพียงแต่ได้เสริมสร้างมิตรภาพของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นเท่านั้นหากยังได้สร้างความประทับใจในน้ำใจไมตรีที่ท่านได้แสดงต่อประชาชนชาวไทยอีกด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองนับว่ามีอนาคตที่สดใสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีความเคารพซึ่งกันและกันและความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งสองประเทศจะทวีความร่วมมือเพื่อต่อยอดความสำเร็จของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่กำลังเจริญก้าวหน้าหากจะยังรวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านนวัตกรรมการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศปัญญาประดิษฐ์และการบินอีกด้วยในการนี้ประเทศไทยยินดีที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปให้บรรลุผลสำเร็จและด้วยการยืนเคียงบ่าเคียงไหลยึดมั่นในค่านิยมเชกเช่นเดียวกันจึงมั่นใจได้ว่าไทยและฝรั่งเศสจะดำรงมิตรภาพอันยั่งยืนยาวนานต่อไปพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคิดงามคงตระกูลลีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระประแดงและนายชูชัยอุดชินผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระประแดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระประแดงพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายธีรไทยเจริญวงศ์เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายชัยพัฒน์เสริมสุวรรณอธิบดีผู้พิพากษาภาคหนึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระประมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรองทรงลงพระประมาภิไธยและพระนมาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับศาลจังหวัดพระประแดงตั้งอยู่เลขที่62หมู่ที่9ตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการมีเขตอำนาจศาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน2อำเภอได้แก่อำเภอพระประแดงและอำเภอพระสมุทรเจดีจัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการพุทธศักราช2553เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2563บนเนื้อที่8ไร่3งาน84ตารางวาและเปิดทำการศาลเมื่อวันที่1เมษายน2567ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพระประแดงพุทธศักราช2567ศาลจังหวัดพระประแดงประกอบด้วยอาคารสำนักงานและบ้านพักราชการตุลาการโดยอาคารสำนักงานมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสูง8ชั้นมีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อชวน Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเลอจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมพร้อมภารกิจใหม่ควบรวมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารของสำนักงานกพ.และเพื่อเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนภารกิจภายหลังการโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมโดยแต่งตั้งนางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งนางยุทธิกาอิสรางกูณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแทนมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอีกทั้งยังเสนอขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรออกไปอีก1ปีตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการกำกับดูแลภารกิจสำคัญของชาติงานพระราชพิธีและโครงการสำคัญด้านการอนุรักษ์และพัฒนามรดกศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปสำหรับการเสนอแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปตามการบริหารกำลังคนระดับสูงในภาพรวมคำนึงถึงความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญประสบการณ์และความเหมาะสมกับภารกิจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารราชการมีความต่อเนื่องรองรับภารกิจใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมการทูตวัฒนธรรมเชิงรุกการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาติดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกพ.และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมรองรับบทบาทใหม่ของกระทรวงในการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของประเทศปริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที
4: ่นายเจเสไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันการตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอุตสาหกรรมการบินไทยเริ่มฟื้นตัวหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมคุมเข้มค่าตั๋วเครื่องบินตามต้นทุนจริงไม่เอาเปรียบผู้บริโภค
5: พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.เปิดเผยถึงภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทยในปัจจุบันว่าช่วงต้นปี2569ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ต้องมาประสบกับปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบให้จำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารลดลงไปเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มที่คลายลงตัวเลขผู้โดยสารก็เริ่มฟื้นตัวและกลับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือโลว์ซีซั่นประกอบกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตจึงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันหากไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องคาดว่าราคาน้ำมันจะค่อยๆปรับตัวลดลงและจะส่งผลให้สถานการณ์ทางการบินกลับสู่สภาวะปกติได้ในเร็วที่สุด
6: อุตสาหกรรมการบินในครึ่งปีหลังนะผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางไม่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็กลับมาเข้าอีกประมาณเดือน2เดือนเข้ากลับมาช่วงไฮซีซั่นน่ะผู้คนก็จะเดินทางจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นแล้วก็เดินทางทางอากาศมากขึ้นครับก็หวังว่าตัวเลขในปีนี้ในภาพรวมถ้าดีเท่าๆกับปีที่แล้วก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจครับ
5: นอกจากนี้คปท.ยังเปิดเผยถึงประเด็นโครงสร้างราคาค่าโดยสารและการสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงว่าคปท.มีการกำกับดูแลและตรวจสอบงบการเงินรวมถึงราคาตั๋วเครื่องบินของสายการบินต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าราคาที่ตั้งมีความสมเหตุสมผลไม่เอาเปรียบผู้บริโภคขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงความอยู่รอดของผู้ประกอบการควบคู่กันไปด้วยนุพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผาทำลายยาเสพติดที่คดีสิ้นสุดแล้วกว่า17ตันตอกย้ำการเดินหน้าปราบยาเสพติดตัดวงจรอาชญากรรมที่กระทบคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศ
7: นายพัฒนามพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่62ภายใต้ปฏิบัติการ Road to Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าที่จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการโดยกล่าวว่ายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งการใช้กฎหมายการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศการปราบผู้ค้าและอาชญากรรมข้ามชาติการตัดวงจรทางการเงินของวงจรอาชญากรรมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกรูปแบบรวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงการเผาทำลายยาเสพติดในวันนี้เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนความมุ่งมั่นและยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จะถูกทำลายในกระบวนการที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนไม่ปล่อยให้ย้อนกลับเข้าสู่สังคมอีกสำหรับยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายในวันนี้มาจาก 1,061 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า17ตันซึ่งส่วนใหญ่เป็นยาบ้าจะถูกเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายด้วยอุณหภูมิกว่า 1,200 องศาเซลเซียสทำลายสารประกอบอินทรีย์อันตรายได้กว่าร้อยละ99แต่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทำลายสิ่งแวดล้อมนฤมลอุดมพรรายงาน
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของ UAE จำนวน2ลำที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่ากองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่จำนวน2ลำที่ฝ่าฝืนและเพิกเฉยต่อคำเตือนหลายครั้งรวมทั้งปิดระบบนำทางและพยายามเล่นผ่านเส้นทางที่ IRGC อ้างว่าเป็นพื้นที่ที่มีการวางทุ่นระเบิดแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเชื่อมโยงกับถ้อยแถลงของกระทรวงกลาโหม UAE หรือไม่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของยูเครนและพันธมิตรชาติตะวันตกอีก9ประเทศอาทิเดนมาร์กฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีที่ประกาศจะตั้งพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธโดยเชื่อว่าการป้องกันยุโรปต้องมีการแก้ไขปัญหาผ่านโครงสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบบูรณาการเพื่อยับยั้งและทำลายล้างภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบใหม่นี้จะช่วยเสริมการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีอยู่แล้วประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนระบุว่าความพยายามของกลุ่มพันธมิตรต่อต้านขีปนาวุธในครั้งนี้จะเน้นไปที่โครงการเฟรยาซึ่งเป็นโครงการสร้างระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเพื่อเป็นทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งจะช่วยเสริมการป้องกันที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งยุโรปได้เร็วขึ้นนางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU เสนอมาตรการจำกัดการใช้งานโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนตามทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสมโดยเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-12 ปีสามารถเข้าถึงสื่อที่เหมาะสมกับวัยได้ในระยะเวลาที่จำกัดและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปีสามารถเข้าถึงสื่อและบริการที่มีคุณลักษณะที่ปลอดภัยอย่างจริงจังเช่นการจำกัดการเลื่อนหน้าจอแบบไม่มีที่สิ้นสุดนางฟอนเดอร์เลเยนกล่าวเพิ่มเติมว่าสังคมยังคงปล่อยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าถึงเยาวชนอย่างไม่มีการควบคุมซึ่งทำให้เยาวชนเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิตอาการเสพติดและความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทชายเดี่ยวรอบแรกอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซียไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพ่ายให้กับซิมยูจินมืออันดับ17ของโลกไปอย่างน่าเสียดาย2-0เกม18-21และ19-21ด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับมิเชลลีมืออันดับ13ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม17-21และ12-21ประเภทคู่ผสมรอบแรกบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์และเฟมสุพิศราเพียวสามพรานมืออันดับ4ของโลกตบเอาชนะเอ็มสุพัฒน์จอมเกาะกับมุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์มืออันดับ54ของโลกไป2-0เกม21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปเสวียนและหูหลิงฟางมืออันดับ2ของโลกจากไต้หวันที่เอาชนะเฉินตังเจียและคาริสาแซนจากมาเลเซียมา2-0เกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอซึ่งหลังจากนี้จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระ 1-3 ก่อนเข้าสู่วุฒิสภาต่อไปซึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับกรอบเวลาแน่ชัดแต่หวังว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี2569หรือต้นปี2570ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.รวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีอยู่เดิมแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดรายได้และการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงทัพช้างศึกเข้าแคมป์ลุยอาเซียนฮุนไดคัพ2026ก่อนบุกไปเยือนลาว25กรกฎาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
11: ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเตรียมลงแข่งขันศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาตริกกุตตับสันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่า การเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามพบกับทีมชาติลาวในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มดีของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามพบสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
10: สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ44นักกีฬาว่ายน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็นตัวแทนว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทยในการเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026นำโดย2นักว่ายน้ำดาวรุ่งสกายกิ่งพยมชาร์เพิลวัย17ปีและเด็กหญิงออนรวีอินทพรอุดมวัย14ปีสำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026จะชิงชัย62เหรียญทองมีนักกีฬาเข้าร่วม615คนจาก34ประเทศระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมดวลแข้งกับทีมชาติสเปนในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
14: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุทธกนิกายว่านิธีนังวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสม
0: อถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประ

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: สัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะยอดดอยและยอดภูประชาชนอาจเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพจากอากาศหนาวได
1: ้ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังโรคที่พบบ่อยในฤดูหนาวได้แก่ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบโรคอุจจาระร่วงโรคหัดโรคมือเท้าปากรวมทั้งภาวะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากอากาศหนาวโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวหรือผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ
2: ป้องกันง่ายๆเริ่มที่ตัวเราดูแลสุขภาพให้แข็งแรงออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารปรุงสุกดื่มน้ำสะอาดล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและหากมีอาการไอจามอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะอยู่ในที่แออัด
1: ที่สำคัญควรรักษาความอบอุ่นเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพองดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อความปลอดภัยในช่วงอากาศหนาวนี
3: ้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดช่วงฤดูหนาวนี้กันด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังพวกเราทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับยังมีการแจ้งเตือนของฝนตกในทุกพื้นที่ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่จะมีอยู่2วันนะครับที่มีฝนน้อยหน่อยกว่าเพื่อนในสัปดาห์นี้ก็คือวันศุกร์และวันเสาร์ที่จะถึงนี้คือ40%ของพื้นที่นะครับช่วงนี้จะเดินทางไปที่ไหนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไว้ด้วยนะครับเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้เอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวนะครับวันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังไปที่หัวข้อข่าวแรกกันเลยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีชุมชนครั้งที่2หนุนความรู้ระบบน้ำแม่นยำและการผลิตถ่านไบโอชาจากเปลือกโกโก้ยกระดับโกโก้พร้าวสู่ตลาดโลกจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดพื้นที่สาธารณะงานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะย่านช้างม้อยตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่จับกลุ่มชายชาวเมียนมาลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตและกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันมุ่งยกระดับแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลสวนสัตว์เชียงใหม่นำเสือดำและแพนด้าแดงทายผลฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนและอาร์เจนตินากับอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้กับรายการคุยข่าวรอบวันครับ
7: พวกคอนแล้ว ทุกคนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีชุมชนครั้งที่2หนุนความรู้ระบบน้ำแม่นยำและผลิตไบโอชาจากเปลือกโกโก้ยกระดับโกโก้พร้าวสู่ตลาดโลกที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นายเจษฎากาบชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพร้าวดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ตามความต้องการผ่านเวทีครั้งที่2ภายใต้โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร BCG สู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงโดยมุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปโกโก้ของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกโกโก้และผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยการจัดเวทีชุมชนในครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์เชิงลึกและการคัดเลือกร่วมกับเกษตรกรในเวทีชุมชนครั้งที่1มาถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อมุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนระบบจัดการน้ำในแปลงปรับปรุงบำรุงดินและการจัดการวัสดุเหลือเพื่อลดต้นทุนและยกระดับคุณภาพผลผลิตโกโก้ตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายใต้เป้าหมายสำคัญโกโก้ทูโกบอนยกระดับโกโก้เชียงใหม่สร้างเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลกโดยได้รับความร่วมมือบูรณาการจากหน่วยงานวิชาการและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นวิทยากรประกอบด้วยการแปรรูปเปลือกโกโก้เป็นฐานไบโอชาโดยได้บูรณาการความร่วมมือศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตฐานไบโอชาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นเปลือกโกโก้และผลโกโก้ตกเกรดตามแนวทาง Zero Waste พร้อมทั้งให้ข้อมูลคุณสมบัติฐานไบโอชาในการปรับปรุงโครงสร้างดินเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำและอัตราการใช้ฐานไบโอชาที่เหมาะสมกับแปลงโกโก้แบบผสมผสานเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนและการออกแบบระบบน้ำแบบแม่นยำโดยได้บูรณาการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการออกแบบติดตั้งและบริหารจัดการระบบน้ำแบบแม่นยำที่เหมาะสมกับแปลงโกโก้แบบผสมผสานในสภาพพื้นที่ภาคเหนือเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดทำแผนผังและบริหารจัดการน้ำในแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลผลิตโกโก้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงขึ้นทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนการประสานพลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรแต่ยังช่วยขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนเพื่อสร้างระบบเกษตรกรรมมูลค่าสูงและร่วมกันผลักดันแบรนด์โกโก้เชียงใหม่ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งบนเวทีโลกต่อไปไปต่อกันที่การจัดงานด้านศิลปะกันบ้างนะครับหลังจากหลากหลายพื้นที่ที่มีการพ่นสีสเปรย์นะในพื้นที่ของตัวเมืองเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เปิดพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะย่านช้างม้อยเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
2: จังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกันพัฒนาย่านช้างม้อยให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเปิดโอกาสให้ศิลปินนักสร้างสรรค์และเยาวชนได้แสดงผลงานผ่านกิจกรรมสตรีทอาร์ตบนพื้นที่สาธารณะเพื่อฟื้นฟูย่านประวัติศาสตร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาพร้อมสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนภายใต้แนวคิดช้างม้อยคลองใสถนนสวยโดยถนนช้าง างม้อยถือเป็นถนนสายประวัติศาสตร์ที่เคยรุ่งเรืองในย่านการค้าสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงใจกลางเมืองกับกาดหลวงและเป็นพื้นที่ที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเรื่องราวของชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนานการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้จึงมุ่งรักษาอัตลักษณ์เดิมควบคู่กับการสร้างสีสันใหม่ผ่านงานศิลปะร่วมสมัยซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านผลงานสร้างสรรค์และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินชุมชนและผู้มาเยือนขณะเดียวกันยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าหัตถกรรมร้านกาแฟและธุรกิจสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ให้เติบโตไปพร้อมกับการอนุรักษ์คุณค่าของย่านเมืองเก่าทั้งนี้ขอเชิญชวนศิลปินนักสร้างสรรค์เยาวชนและประชาชนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มสีสันให้กับพื้นที่สาธารณะและร่วมกันพัฒนาย่านช้างม้อยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวาพร้อมส่งต่อความงดงามของเชียงใหม่สู่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการหรือต้องการนำเสนอผลงานสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและประสานการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม
6: ่ขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่ได้จับกลุ่มชายชาวเมียนมาลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตและกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพลตำรวจตรีโอฬารเอี่ยมประภาสผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว2กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว1กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว2และชุดสืบสวนดำเนินการวางแผนจับกุมผู้ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวและไกด์เถื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่ได้ปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวเม็กซิโกเพื่อตรวจสอบพฤติการผลการปฏิบัติสามารถจับกุมนายโซโมอองอายุ39ปีสัญชาติเมียนมาได้บริเวณภายในวัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่หลังพบว่ามีพฤติการลักลอบรับนักท่องเที่ยวและนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาประกอบด้วยการประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์พ.ศ. 2551ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาตใช้รถไม่ตรงตามที่จดทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522เป็นคนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับและเป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวภายหลังจากการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เที่ยวได้ตลอด365วันมุ่งยกระดับแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
2: นายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทีมเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยผู้แทนจากมูลนิธิเชียงใหม่ CAD ได้นำเสนอแนวคิดและโครงการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในหลายมิติและเสนอให้พัฒนาแม่น้ำปิงเป็นจุดขายสำคัญของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีภายใต้แนวคิด12เดือน12เทศกาลผ่านกิจกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเช่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกลางลำน้ำปิงถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันโดยใช้เรือเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงการส่งเสริมเศรษฐกิจริมฝั่งแม่น้ำด้วยการกำหนดเส้นทางเดินเรือไฟฟ้าการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงความรักผ่านตำนานและเรื่องเล่าท้องถิ่นพร้อมสร้างจุดเช็คอินเชิงสัญลักษณ์ตลอดจนการผลักดันหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดสู่การสร้างมูลค่า
9: พิ่มทางเศรษฐกิจด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และสามารถสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
6: ปิดท้ายกันที่ไปเกาะติดเรื่องของกระแสฟุตบอลโลกกันสักนิดนึงครับทางด้านสวนสัต

อีกคู่ให้น้องไทเกอร์แพนด้าแดงเพศผู้ทายผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษซึ่งจะแข่งขันกันในเวลา 2:00 น.ของวันที่16กรกฎาคมว่าทีมใดจะเป็นผู้ชนะโดยนำถาใส่อาหารโปรดของแพนด้าแดงที่ติดสัญลักษณ์ของแต่ละทีมไว้และน้องไทเกอร์ได้เลือกทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นทีมที่ชนะทีมชาติอังกฤษผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สร้างกิจกรรมให้สัตว์ได้ออกกำลังกายโดยให้ใช้ประสาทสัมผัสและช่วงนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลก4ทีมสุดท้ายจึงให้หญิงลีเสือดาวสีดำสัมผัสกลิ่นที่ชื่นชอบสัมผัสจุดใดก่อนหรือฟุตบอลก่อนถือว่าเชียร์ทีมฟุตบอลทีมนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามรายงานพิเศษกันครับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ

ี่ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยาเสพติดแบบเดิมๆที่คุ้นเคยเริ่มถูกแทนที่ด้วยสารสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมหลายเท่าเพราะไม่มีกลิ่นตรวจสอบยากและที่สำคัญผสมเพียงนิดเดียวถึงแก่ชีวิตเฟนทานิลและกลุ่มสารสังเคราะห์เพชรฆาตหน้าใหม่จากเดิมที่วงการค้ายามักใช้ฝิ่นหรือเฮโรอีนแต่ปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดหันมาใช้สารสังเคราะห์กลุ่มโอปิออยด์โดยเฉพาะเฟนทานิลซึ่งเดิมที่เป็นยาระงับปวดในทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายเฟนทานิลมีความรุนแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่าและรุนแรงกว่ามอร์ฟีนถึง100เท่าปริมาณเพียงแค่2มิลลิกรัมก็ส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ทันที Happy Water พุ่งเป้ากลุ่มวัยรุ่นสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่แค่ความแรงของยาแต่คือรูปแบบการนำเสนอที่เข้าถึงวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นผ่านโลกออนไลน์ยาในคราบขนมและเครื่องดื่มมีการนำสารสังเคราะห์ไปผสมในเยลลี่สายไหมหรือแปรรูปเป็นผงชงดื่มที่เรียกกันในหมู่นักเที่ยวว่า Happy Water หรือคอลลาเจนยาซอมบี้พันธุ์ใหม่ที่แฝงมาในรูปของบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่เรียกกันว่าพอดเคซึ่งมักแอบลักลอบจำหน่ายตามสถานบันเทิงจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าไม่ได้มีแค่เคตามีนแต่มีการผสมสารที่ชื่อว่าเอโทมิเดตซึ่งเป็นยาสลบทางการแพทย์เข้าไปด้วยขบวนการค้ายาเลือกใช้สารเอโทมิเดตเนื่องจากเป็นสารเคมีที่ตรวจปัสสาวะด้วยชุดตรวจทั่วไปไม่เจอในตอนแรกทำให้วัยรุ่นย่ำใจนำมาสู่เพื่อความเคลิบเคลิ้มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดระบุว่ายาเสพติดสังเคราะห์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอาการเบลอเพ้อคลั่งหัวใจเต้นผิดจังหวะและหยุดหายใจเฉียบพลันโมเดลการซื้อขายยาเสพติดเปลี่ยนจากมุมตึกอับสายตาไปสู่หน้าจอสมาร์ทโฟนขบวนการค้ายาใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแชทลับที่เข้ารหัสขนส่งผ่านระบบพัสดุเอกชนและจ่ายเงินด้วยคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแกะรอยได้ยากขึ้นอย่างทวีคูณสงครามยาเสพติดในวันนี้ไม่ได้สู้กันด้วยการสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเดิมเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่เป็นสงครามเคมีและเทคโนโลยีที่กำลังคืบคลานเข้ามาทำลายเยาวชนถึงในห้องนอนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและสถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดก่อนสารเคมีมรณะจะพากชีวิตอนาคตของชาติไปมากกว่านี้พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงานและทั้งหมด

นี่คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารมาให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดสร้างเสถียรภาพชายแดนและความปลอดภัยของประชาชน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายตินหม่องชเวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกระชับความสัมพันธ์ไทยเมียนมาผลักดันความร่วมมือในประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันรัฐบาลไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนเพื่อเอื้อต่อการแก้ปัญหาข้ามพรมแดนเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวมพร้อมเชิญพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือ3ประเด็นสำคัญได้แก่การสร้างเสถียรภาพตามแนวชายแดนขอให้เมียนมาเพิ่มความเข้มข้นการปราบปรามยาเสพติดการพนันผิดกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติสร้างส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อลดการเผาและบรรเทาปัญหาหมอกควันข้ามแดนและสุดท้ายการสนับสนุนบทบาทของเมียนมาในอาเซียนไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของเมียนมาในประชาคมอาเซียนจะช่วยเสริมความร่วมมือและแก้ปัญหาที่กระทบประชาชนในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดศูนย์ข้อมูลรองรับการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027ผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทย
8: นางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่ระยอง2027โดยกล่าวว่าสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับจังหวัดระยองจัดงานไทยแลนด์เบเนเล่เพื่อผลักดันจังหวัดระยองสู่เมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยกำหนดจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570ถึงเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สาย ายตาชาวโลกโดยจังหวัดระยองมีความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมมีศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการจัดงานพร้อมทุกด้านและมีประสบการณ์การจัดงานระดับนานาชาติสำหรับศูนย์ข้อมูลดังกล่าวตั้งอยู่ในอำเภอเมืองเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจัดงานและเป็นศูนย์การให้ข้อมูลด้านศิลปะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองโดยเป็นที่อันซีนของจังหวัดเริ่มเปิดศูนย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อม5จุดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนริมคลองปลายเดือนกรกฎาคมนี
9: ้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมโดยมีทั้งหมด5จุดหลักได้แก่จุดที่1กิจกรรมถนนคนเดินคลองผดุงกรุงเกษมหลังทำเนียบรัฐบาลเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจุดที่2กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดาตรอกสาเกเขตพระนครจุดที่3กิจกรรมถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรช่วงวัดราชบพิตรเขตพระนครจุดที่4กิจกรรมถนนคนเดินคลององอ่างสะพานหันสะพานดำรงสถิตเขตสัมพันธวงศ์และจุดที่5พื้นที่จัดงานหลักหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการจะมีพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หึทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
10: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหร ทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่ App Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
10: โอเคร
9: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
12: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
11: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
12: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่FM 90

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันยามค่ำคืนแบบนี้วันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่14เดือนกรกฎาคม2569นะครับดูเหมือนว่าเสียงเอียวสุรชัยจะดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะสักประมาณ65หรือว่า 70% นะครับขอให้มันดีขึ้นก็แล้วกันเนาะแต่วันนี้ก็จะพูดไม่มากนะครับจะให้ฟังเพลงเยอะๆกันหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็บอกนะว่าจะพูดไม่มากแต่สุดท้ายก็พูดมากเหมือนเคยนะครับพูดแล้วติดลมนะฮะหลายๆคนอาจจะบอกว่าแหมก็อยากจะให้เอียวสุรชัยเนี่ยเจ็บคอเสียงแหบไปนานๆจะได้ฟังเพลงเยอะๆนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ มันเป็นความจริงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะครับฟ้าฝนบ้านเราภาคเหนือตอนบนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับช่วง 2-3 วันนี้นะครับปริมาณฝนบ้านเราก็จะประมาณนี้นะครับตกบ้างไม่ตกบ้างนะและจะค่อยลดลงในช่วงวันที่17 18นะครับส่วนวันที่19 20ก็อาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอีกนิดนึงเอาละครับช่วงเริ่มต้นรายการแบบนี้เอียวสุรชัยให้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับหลากหลายเรื่องราวกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะร่วมกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยขอให้มีความสุขนะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะอาบน้ำอาบท่าทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วมาฟังเอียวสุรชัยก่อนที่จะเข้านอนกันนะครับแต่หลายๆคนก็ยังอยู่บนท้องถนนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับยามค่ำคืนแบบนี้นะเอียวสุรชัยส่งกำลังใจให้ไปทุกที่ทุกแห่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการตรวจสถานบริการสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการบันเทิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะมีค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะมีมากถึง 2,800 กว่าแห่งทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่นะครับไม่ใช่อะไรหรอกนะเราได้เห็นข่าวที่กรุงเทพอยู่เนาะย่านลาดพร้าวเนี่ยนะครับที่ร้านอาหารคล้ายๆกับสถานบันเทิงที่ถูกไฟไหม้แล้วก็คนเจ็บคนตายจำนวนมากเราก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์ในลักษณะนั้นมาเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้ผู้ว่ารัฐพลนราดีศรนะครับได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการยกระดับความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมประชุมกันนะครับก็อย่างที่บอกเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในหลายที่หลายแห่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมการที่มีข้อมูลการเฝ้าระวังก็จะเป็นการที่ดีที่สุดนะครับเขาจะมีการตรวจสอบอาคารสถานที่ระบบป้องกันอาคีภัยเส้นทางหนีไฟใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับจะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวครับเพื่อที่จะให้ปลอดภัยไม่อยากให้เกิดเป็นความสูญเสียนะครับจากการสำรวจข้อมูลก็พบว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีสถานบริการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจำนวน23แห่งกระจายอยู่ใน4อำเภอนะครับได้แก่อำเภอเมือง20แห่งสันทราย1แห่งฝาง1แห่งแล้วก็อำเภอเชียงดาว1แห่งนะครับในขณะที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการมีจำนวนมากถึง 2,810 แห่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่แถวอำเภอเมืองนี่แหละนะครับตัวเมืองเชียงใหม่ถือว่ามีสถานประกอบการรวมถึงมีผู้คนมาใช้บริการมีนักท่องเที่ยวมาค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเราก็ต้องคุมเข้มเป็นพิเศษเลยนะครับหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เร่งเข้าไปแจ้งสถานประกอบการสำคัญกว่า70แห่งนะครับให้สำรวจแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของร้านค้าตัวเองสถานบริการของตนเองนะครับพร้อมเดินหน้าขยายการดำเนินงานไปยังสถานประกอบการอีกกว่า300แห่งที่เหลือนะครับที่ทำการปกครองเชียงใหม่ก็ได้สั่งการให้กับทุกอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบการในเขตความรับผิดชอบของแต่ละอำเภออย่างเข้มงวดนะครับนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่แล้วก็การให้บริการของสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดนะครับโดยจะให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะครับเช่นร้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากนะครับอยู่ในพื้นที่แออัดถ้าหากพบข้อบกพร่องเนี่ยจะให้คำแนะนำแล้วก็กำหนดเวลาว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้นะฮะเนี่ยนะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลนราดีศรก็ย้ำถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดมันมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลเสียเลยนะครับมันส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยการควบคุมดูแลหรือว่ากฎหมายของไทยเราไม่อยากจะให้เกิดเหตุซ้ำรอยในลักษณะอย่างนั้นเราก็จะต้องเข้มไว้ก่อนนะครับปลอดภัยจะดีที่สุดครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เพลงเพราะๆมอบให้ฟังกันนะฮะ

0: เจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.2

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยทางด้านบริษัทบริหารหนี้นะครับก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคมจำกัดนะครับหรือว่าแซมโซเชียลนะครับเขามาที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะมาสร้างการรับรู้ในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับอยากจะแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านนายกฤษณพงศ์กิจสนาพิทักษ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสครับสายงานบริหารหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคมจำกัดนะฮะก็ได้เข้าพบรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์เนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะครับพูดถึงโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคมจำกัดหรือว่าแซมโซเชียล AMC นะครับก็อยากจะช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียนะครับหรือว่า NPL เนี่ยให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้ลดภาระทางการเงินแล้วก็กลับมาตั้งต้นชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตั้งต้นชีวิตการเงินเนี่ยนะผ่านกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วก็โปร่งใสนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกแนวทางการชำระหนี้ได้2รูปแบบนะครับได้แก่การชำระแบบปิดจบรับส่วนลดเงินต้นสูงสุด 50% นะครับหรือผ่อนชำระรับส่วนลดเงินต้น 30% โดยไม่มีดอกเบี้ยเลยนะครับแล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุด36งวดนะครับโดยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมเนี่ยต้องเป็นบุคคลธรรมดานะที่มีหนี้เสียค้างชำระเกิน90วันนะครับยอดหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทใครเป็นหนี้ไม่เกิน 100,000 บาทนะครับหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหนี้เสียเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการเนี่ยดีเลยนะครับเขาตั้งใจช่วยคนให้ตั้งตัวได้ใหม่นะครับครั้งนี้นะครับเขานำเสนอข้อมูลแล้วก็แนวทางการประชาสัมพันธ์อยากจะให้บอกต่อกันเผื่อว่ามีผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมในโครงการนะครับเนื่องจากว่าโครงการเนี้ยยังเป็นที่รู้จักน้อยอยู่นะครับอยากจะให้ทางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลกันนะครับใครมีหนี้เป็นหนี้เสียนะครับผิดนัดชำระหนี้มาเกิน90วันแล้วเนี่ยนะครับสามารถจะไปปรึกษาแซมนะครับหรือว่าบริษัทที่ว่าเนี่ยนะบริษัทบริหารสินทรัพย์เพื่อสังคมจำกัดนะครับหมายเลข1443กด6หมายเลข1443กด6นะครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ทุกท่านสบายใจยิ่งขึ้นนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

ืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ยังคงติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้เอียวสุรชัยก็รู้สึกว่าเสียงดีกว่าเมื่อวานนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะน้ำเย็นนี่ก็ขาดไม่ได้นะแต่วันนี้ไม่ได้ทานน้ำเย็นเลยนะครับเพื่อที่จะถนอมเสียงไว้กลัวเสียงจะหายถ้าเสียงหายแล้วยุ่งเลยทีเดียวนะครับนะท่านผู้ฟังครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับจะร่วมมือกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยครับจะยกเครื่องหรือว่าพัฒนาสภาเด็กพร้อมกับร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์10ปีในการพัฒนาเยาวชนนะครับที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับคณะของน้องๆสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มาเข้าพบรองผู้ว่าศิวธมิกนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพูดคุยหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการทำงานนะด้านเด็กและก็เยาวชนนะครับที่จะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเขามีหลายด้านนะที่จะต้องมีการพัฒนากันเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้หยิบยก2ด้านมาพูดมาคุยกันซึ่งก็เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ2มาตรการเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนในตำแหน่งที่ยังว่างนะครับให้ครบทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับปัจจุบันเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มีตำแหน่งว่างกว่า50ตำแหน่งเลยนะตำแหน่งของน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์10ปีของสภาเด็กและเยาวชนนะครับเพื่อที่จะได้พัฒนามีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนนะครับท่านผู้ฟังครับก็เด็กและเยาวชนเราก็ทิ้งเขาไม่ได้นะเขาคืออนาคตของชาตินะครับอนาคตของบ้านของเมืองของเรานะอันไหนที่ส่งเสริมน้องๆได้เนี่ยนะครับก็ควรที่จะร่วมกันส่งเสริมนะครับสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยถือว่าน้องๆมีความเข้มแข็งมีจิตอาสาแล้วก็เป็นผู้ที่อยากจะทำเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นเด็กและเยาวชนเลยนะตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสนับสนุนน้องๆก็ขอเชิญสนับสนุนน้องๆด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ฟังเพลงก็เพราะเดี๋ยวเอาเรื่องอื่นๆมาพูดมาเล่ากันต่อนะฟังเพลงก่อนครับ

ู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับวันก่อนเนี่ยนะเอียวสุรชัยลงอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มาเมื่อวานนี้มั้งก็มีคนมาสมัครเป็นผู้แทนของผู้ประกันตนนะครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับจะได้เลือกผู้ที่เป็นผู้แทนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเนาะคนเหนือคนเชียงใหม่ก็เลือกคนเชียงใหม่ก็น่าจะดีนะแต่อย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนนะครับถ้าลงทะเบียนแล้วก็จะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พระครูออสวัดเจดีย์หลวงนะครับก็ได้ไปทอดผ้าป่าครบรอบ66ปีโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนะครับพระครูออสได้มอบทุนการศึกษาให้ 200,000 บาทครับสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนะฮะโดยที่โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมอำเภอสันป่าตองนะครับพระครูออสวัดเจดีย์หลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในโอกาสครบรอบ66ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมนะครับเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยสนับสนุนการศึกษาสร้างโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนด้วยนะครับนะเอี่ยวสุรชัยก็หยิบยกมาพูดมาเล่านะครับพระครูออสเนี่ยท่านก็ดูแลทั้งคนและสัตว์นะเอาพูดตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับการศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆนะรวมถึงช่วยทั้งหมาหรือว่าสุนัขเนี่ยนะครับรวมถึงช้างด้วยนะครับช่วยไทยชีวิตโคกระบือด้วยนะครับโอ้โหหลากหลายโครงการนะครับที่พระครูออสแห่งวัดเจดีย์หลวงเนี่ยได้ช่วยนะครับเรื่องของการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรซื้อพืชผักมาแจกช่วยเหลือกลุ่มผู้ปลูกที่อยู่บนดอยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่อยู่พื้นราบเนี่ยลดภาระค่าครองชีพหลายกิจกรรมจริงๆนะตั้งแต่เอี่ยวสุรชัยได้รู้จักจากพระครูออสเนี่ยนะครับก็ท่านทำมาสารพัดเลยนะครับเป็นกิจกรรมดีๆนะครับนำมาพูดนำมาเล่าให้ได้ฟังกันเสียดายครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับวันพรุ่งนี้สามทุ่มค่อยกลับมาติดตามกันใหม่นะวันนี้ขออนุญาตพูดสั้นๆไว้ก่อนนะครับค่อยเจอกันพรุ่งนี้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีร่วมเฉลิมฉลองงานวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยาวนานกว่า170ปีระหว่างไทยฝรั่งเศส
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยณโรงแรมอิสตินแกรนด์พญาไทโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปีนี้ไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันแนบแน่นยาวนานกว่า170ปีพร้อมย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่เชื่อมโยงกันผ่านมิติทางวัฒนธรรมและยังคงเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับการพบหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาโครงเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและช่วยผลักดันการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ถึง2571เปรียบเสมือนการวางกรอบแนวทางความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองประเทศสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเต็มรูปแบบโดยไทยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเฝ้าระวัง5โรคสำคัญและโรคโปลิโอหลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาว
8: นายแพทย์สมฤทธิ์ จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่4ได้ติดตามสถานการณ์โรคสำคัญทั้งในและต่างประเทศเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมโดยเฉพาะโรคอีโบลาโรคโควิด-19 โรคไข้หวัดใหญ่โรคไข้เลือดออกและโรคโปลิโอซึ่งยังอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์โรคอีโบลายังไม่พบผู้ป่วยยืนยันในไทยแต่กระทรวงสาธารณสุขยังคงใช้มาตรการแยกกักหรือกักกันอย่างน้อย21วันสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากหรือผ่านดีอาร์คองโกและยูกันดาเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศส่วนโรคโควิด-19 ภาพรวมยังไม่รุนแรงขณะที่โรคไข้หวัดใหญ่มักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนค่ายทหารและเรือนจำ ่วนโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางทั้งนี้ยังได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคโปลิโอในเขตสุขภาพที่8และ10หลังพบผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ชนิดใหม่ในสปป.ลาวจึงเน้นการค้นหาผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลันและรายงานผลการเฝ้าระวังเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้สามารถควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้อย่างทันท่วงทีนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจเข้มนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองเร่งหาสาเหตุปัญหาน้ำเสียเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำดอกราย
9: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้เร่งติดตามตรวจสอบกรณีปัญหาน้ำเสียในลำรางสาธารณะบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองเพราะส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกกรายและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกรมควบคุมมลพิษกำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างเข้มงวดเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนเบื้องต้นลงพื้นที่ตรวจสอบ3ส่วนได้แก่ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม2แห่งเพื่อติดตามประสิทธิภาพการแก้ปัญหาตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง22โรงงานโดยเฉพาะโรงงานที่มีการใช้น้ำ11โรงงานแบ่งการปฏิบัติงานเป็น4ชุดตรวจและสุดท้ายเก็บตัวอย่างน้ำตะกอนดินในคลองภูไซและพื้นที่เชื่อมโยงรวม15จุดครอบคลุมบริเวณใกล้โรงงานเสี่ยงพื้นที่คาดว่าได้รับผลกระทบลำน้ำสาขาและอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสารมลพิษและติดตามเส้นทางการแพร่กระจายของน้ำเสียสำหรับผลการตรวจสอบทั้งหมดจะนำมาประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาระบุแหล่งกำเนิดมลพิษและใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่14กรกฎาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเราจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะเป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับอยู่ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพลงนี้คือเพลง Love Light in My Heart หรือแก้วตาขวัญใจมีท่วงทำนองไพเราะอ่อนหวานนะคะฟังง่ายรื่นหูแล้วก็เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากเพลงหนึ่งค่ะคืนวันนี้เพลงนี้จะเป็นการบรรเลงซึ่งควบคุมและเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจหรือ Love Light in My Heart เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12และเกิดขึ้นเมื่อปี2492ค่ะสำหรับผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในคืนวันนี้นะคะเราจะฟังเพลงสนุกสนุกกันทั้งชั่วโมงเลยค่ะเริ่มด้วยเสียงคุณศรีสุดารัชตะวันนี่แหละกรุงเทพครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งบ้านเรือนเคียงกันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะและปากกับใจครูแก้วแต่งคำร้องครูเวทสุนทรจามรแต่งทำนอง3เพลงในช่วงนี้จากเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

คุณศรีสุดารัชตะวันจบไป3เพลงแล้วก็เป็นเพลงที่มีผู้บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วนะคะอย่างเพลงนี่แหละกรุงเทพผู้บันทึกต้นฉบับคือคุณชวลีบ้านเรือนเคียงกันและปากกับใจคุณสุปณีพุกสมบุญก็บันทึกเสียงไว้ก่อนมาถึงเสียงของคุณรวงทองทองล้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงที่มีนักร้องรุ่นพี่ขับร้องไว้ก่อนแล้วแล้วก็เป็นจังหวะสนุกสนานเริ่มได้เพลงมองฉันทำไมต้นฉบับคือคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงที่สองอยู่เพื่อรักต้นฉบับโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและเพลงที่สามต้นฉบับโดยคุณชวลีช่วงวิทย์คือเพลงชื่อเพลงจากดวงใจคือวันนี้ฟังคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองไปของครูเอื้อนะคะ

จบไป3เพลงนั้นก็เป็นการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติโดยนำเพลงที่นักร้องรุ่นพี่บันทึกแผ่นไว้ก่อนแล้วนำมาขับร้องซ้ำค่ะคุณวรนุชอารีมีเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานหลายเพลงเลยนะคะเป็นเพลงของตัวท่านเองโดยเฉพาะเพลงแรกคือดึกดำศรีสวัสดิ์พิจิตรประการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะใครคู่ฉันผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อนะคะและล้อโลกทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่คุณวรนุชอารีบันทึกแผ่นเสียงเอาไว้ค่ะนำมาฟังกันในช่วงนี้3เพลงคุณบุษยารังสีก็เช่นเดียวกันนะคะมีเพลงที่ครูเพลงแต่งให้คุณบุษยาขับร้องในจังหวะคึกคักหลายเพลงเริ่มด้วยเพลงท่าน้ำทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะรักอมฤตผลงานของรังสีรัตน์และครูเอื้อนะคะและจากไปใจอยู่คุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงจากเสียงของคุณบุษยาค่ะ

เสียงของคุณบุษยาจบไปแล้วนะคะจะสังเกตว่าเพลงในจังหวะคึกคักนี้ส่วนใหญ่แล้วครูเอื้อท่านจะเป็นผู้ใส่ทำนองคุณยันยงเสรานนท์มีเพลงที่เราจะฟังช่วงนี้กันก็คือชายไร้แฟนและอย่าหยิ่งสองเพลงนี้คำร้องโดยครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อค่ะอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงที่เราฟังกันบ่อยนะคะฉันรักเธอครูแก้วและครูสฤทธิ์ยงยุทธเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นทีมแรก
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้งของทีมชาติฝรั่งเศสและทีมชาติสเปนเวลา 2:00 น.หลังทั้ง2ทีมเคยพบกันในรอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งในเกมนั้นสเปนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่ทีมชาติฝรั่งเศสยังต้องรอประเมินความฟิตของมานูโกเน่กองกลางจากโรม่าหลังถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างไรก็ตามคาดว่าเป็นเพียงมาตรการป้องกันไว้ก่อนทำให้ยังมีโอกาสลงสนามโดยเฉพาะหากโอเรลียองชูอาเมนียังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้ทันขณะที่แนวรุกยังอยู่กันพร้อมหน้านำโดยคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ทำไปแล้ว8ประตูรั้งตำแหน่งดาวซัลโวของการแข่งขันพร้อมประสานงานกับไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่และเดซิเร่ดูเอ่โดยมีแบลลี่บาโกล่าพร้อมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้านทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนเพิ่งเสียประตูแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่เอาชนะทีมชาติเบลเยียม2ประตูต่อ1หลังจากก่อนหน้านี้รักษาคลีนชีทได้ตลอด5นัดแรกของการแข่งขันสำหรับเกมนี้นิโก้วิลเลียมและแฟรานตอร์เรสกลับมาฟิตสมบูรณ์และพร้อมลงสนามขณะที่แกนหลักอย่างเปดรี่โรดรีและลามินยามาลต่างพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ขณะที่หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเลือกผลไม้ไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศทีมชาติฝรั่งเศสจะพบกับอังกฤษ
8: นายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีจัดผลไม้และนำเสนอการทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศพร้อมแกะสลักแตงโมชื่อทีมฟุตบอลและปักธงชาติของทั้ง4ชาติที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แก่ฝรั่งเศสสเปนอังกฤษและอาร์เจนตินาเพื่อให้หมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคะขวัญใจมหาชนร่วมทายผลการแข่งขันโดยการทายผลคู่แรกระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบสเปนหมูเด้งเลือกวิ่งตรงไปยังชุดผลไม้ที่ปักธงชาติฝรั่งเศสท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมกิจกรรม ส่วนการทายผลคู่ที่2ระหว่างทีมชาติอังกฤษกับอาร์เจนตินาได้เดินตรงไปเลือกชุดผลไม้ที่ปักธงชาติอังกฤษทำให้ผลการทายของหมูเด้งปีนี้คือฝรั่งเศสและอังกฤษจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ถือเป็นกิจกรรมสร้างความสุขและสีสันให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยใช้ผลไม้เป็นอาหารเสริมพฤติกรรมเพื่อกระตุ้นให้สัตว์ได้ออกกำลังกายลดความเครียดและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติพร้อมได้รับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการสิ่งสำคัญการทายผลของหมูเด้งเป็นเพียงกิจกรรมสร้างความบันเทิงและการประชาสัมพันธ์เท่านั้นไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมหรือสนับสนุนการเล่นการพนันซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชายืนยันไทยยึดมั่นการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วม
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้ยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการโครงการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนสิ่งสำคัญไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่14กรกฎาคม2569นะคะอุเทนพรหมพันธ์ใจยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงตื่นเถิดไทยขับร้องโดยเรือโทสันติรุนเพศศิลปินแห่งชาติผลงานของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะคะโดยใช้ทำนองขับไม้บันเดาะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงตื่นเถิดไทยผู้ขับร้องคือเรือโทสันติลุนเพศศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับค่ะส่วนเพลงที่พลตรีรวจิตวาทการแต่งสำหรับละครเรื่องน่านเจ้าปี2482เราจะฟังเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำ

จบไปแล้วค่ะเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณประภัยกัจจนโภคินขับร้องนำนะคะและช่วงนี้เราจะฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆท่านละ3เพลงค่ะจะเริ่มด้วยครูสไลด์ไกรเลิศสไลด์ไกรเลิศเริ่มเรียนดนตรีกับพระเจนรียางที่โรงเรียนพรานหลวงกรมมหรสพนะคะแล้วก็ได้บรรจุเป็นนักไวโอลินร่วมวงกันกับครูเอื้อสุนทรสนานด้วยค่ะจากนั้นก็ลาออกในปี2475ไปเล่นดนตรีตามไนท์คลับร่วมกับครูนาถถาวรบุตรแล้วก็ไปเล่นดนตรีสลับละครตามที่ต่างๆร่วมกับสุทินเทสารักแต่งเพลงอีกมากมายคืนนี้เราจะฟังคุณนฤทธิ์อารีค่ะขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศนะคะเพลงแรกอย่าโกรธที่เลยครูสไลด์แต่งเพลงนี้ง้อภรรยาซึ่งโกรธครูสไลด์ที่เอาแต่ดื่มสุราจนเมามายนะคะเพลงที่สองนกหลงรังและเพลงที่สามค่อนคืนทั้งสามเพลงนี้คุณนฤทธิ์อารีขับร้องเพลงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศค่ะ

บไป3เพลงนั้นเป็นงานของครูสลายไกรเลิศนะคะสำหรับครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ท่านเริ่มต้นโดยเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบกค่ะแต่งเพลงตั้งแต่อายุ18สนิทสนมกับครูมงคลอมาตยกุลนะคะแรกๆนั้นออกตระเวนบรรเลงตามโรงละครและโรงภาพยนตร์ต่อมาก็ประจำอยู่กับวงดุริยะโยธินค่ะหลังจากนั้นตั้งวงดนตรีปอชื่นประโยชน์รวมทั้งแต่งตำราวิชาดนตรีเผยแพร่ด้วยนะคะแต่งเพลงเอาไว้มากมายค่ะนักร้องหลายคนก็โด่งดังจากเพลงของคุณปอชื่นประโยชน์นี้นะคะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะจะร้องเพลงผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์3เพลงพลังรักพลังใจบันทึกเสียงปี2499หญิงคนยากและอย่าลืมฉัน2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงปี2502

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณรัตดาศรีวรนันท์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีผลงานเพลงได้รับความนิยมมากมายเริ่มงานดนตรีตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพยาบาลค่ะต่อมาก็แต่งเพลงและเข้าเป็นสมาชิกของวงสุนทรภรณ์นอกจากนั้นก็แต่งเพลงให้กับครูเพลงท่านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นครูสมานศิลปินแห่งชาติซึ่งถือเป็นครูทีเดียวค่ะครูพรพิรุณชื่อเดิมคือสุคนนามสกุลพรพิรุณค่ะได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะฟังคุณรวงทองทองรัตนศิลปินแห่งชาติกับร้องเพลงของครูพรพิรุณร่วมกับครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติ3เพลงนะคะเพลงแรกเสียดายเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ครูพรพิรุณแต่งร่วมกับครูสมานค่ะเพลงที่2รักเป็นอย่างนี้และคิดถึงน้องบ้างนะยอดรัก

ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือครูมนัสปิติสารหรือพันจ่าเอกมนัสปิติสารท่านเรียนที่กองดุริยางค์ทหารอากาศและก็ต่อมาเข้าประจำเป็นนักดนตรีกับกองดุริยางค์ทหารอากาศตั้งแต่ปี2486จนเกษียณอายุค่ะร่วมแต่งเพลงกับครูสง่าอารัมภีในคณะศิวารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมกันตั้งวงดนตรีกระชับมิตรมีผลงานมากมายรวมทั้งที่ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยครูมนัสปิติสารก็ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติ3เพลงเธอก็รู้เพลงที่2พี่ไรรักและเพลงที่3คนจน

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานของครูมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องทั้ง3เพลงค่ะอีกท่านหนึ่งก็คือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาตินะคะมีความสามารถหลายด้านค่ะเป็นทั้งนักเขียนเรื่องสั้นเป็นนักข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่ปี2495ค่ะคืนนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องเพลงผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติลืมง่ายและผวาตื่นเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่กันตัววังเอาจอจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตา

ที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแต่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอา
การอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นทำไม่ถูกทำไม่เป็นข้าพเจ้าจึงได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นตะวังวิธีการอยู่อย่างผาสุกในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เมตตาคือคำตอบอยากจะนำประเด็นในบางจุดบางข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาอธิบายตรงส่วนที่ว่ามันนำไปใช้งานได้อย่างไรตรงนี้และการนำไปใช้งานซึ่งถ้าท่านผู้ฟังฟังแล้วสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบอกไว้ตอนท้ายรายการว่าจะขอรับหนังสือได้อย่างไรเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็น10ปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกหย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแต่ขยายผลต่อไปอีกเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิท่านผู้ฟังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหารสี่มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่นะคุณเอาซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงกูจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะนั้นเรามาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรที่กนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเพราะจิตเรามีการหวงกันจิตทำไมเราถึงมีการหวงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปลงใจรักทำไมถึงมีความปลงใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไง
มีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาทำให้มีความจับอกจับใจจึงทำให้มีความตระหนี่จึงทำให้มีการหวงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหานี่แหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดดังนั้นทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช่เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี่ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแล้วก็ว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นั่นแหละมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขแล้วเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีกองค์หนึ่งอีกองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหบลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบางอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นแหละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างที่ว่าตำอย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตอนนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลกและอรูปโลกจริงๆก็2นั่นแหละ2ส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็น2คือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็น2ส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วก็อยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเดี๋ยวสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลก
อยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรมสี่อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดูดิบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นยังไงก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนั่นเองนะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงพอเขารับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วคือความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกันอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานอย่างเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนานยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้อ๋อนั้นยังมีเงื่อนไขนะ
ทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวบังเราก็จะมีparadigmความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดงบประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นดวงเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบไม่ต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะว่างี้ดีกว่าเพราะมันมีเยอะมากอย่างเงี้ยให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดแนวความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปไมยคือคุณธรรมสี่อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่ละอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเงี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเงี้ยนะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองเนี่ยมีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตาคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณานี่คือการที่เขาจะทุกข์เหรอโอ้ยเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ย
สิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศอกลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดการตนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติเรามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใจมันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแต่กรุณาไปไอ้ความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นนั้นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแหมมันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างเงี้ยแล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั้นน่ะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตรกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นน่ะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจเดี๋ยวไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันเดี๋ยวไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างนี้นะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนี่คือมุทิตาถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นแล้วเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความเร่าร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจ
คือวางเฉยได้เป็นไปไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทุกฝั่งเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรนี่คือลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ทุกฝั่งเราก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราก็มาเราเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมเขามาบุกเนี่ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเอ้าทำไมใช้เหตุผลกันเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเพราะเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาถูกปะล่ะก็ฉันอยากจะได้จะทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั่นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างแล้วก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าก็นึกอุ๊ยทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันบ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเครื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเรามาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิตใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำการชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอานี่ก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายที่เขาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหที่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกัน
ได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพระมารดาก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณเนี่ยไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกั้นแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเขาก็จะว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยก็บอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวด้วยไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ตรงที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจนไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความแคล้วคลาดได้ความบีบท่านในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกันเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่าง2ตัวอย่างนี้นะทุกฝั่งที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบคั้นสองทางนะวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำ
ป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบทำยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะก็ฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าแม่มันกลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นแต่อยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหาร4จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราให้เขาพูดดีๆนี่ไม่ใช่เขามาด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2-3ครั้งนู่นน่ะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่2รอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากแล้วก็ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไปให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้ยังไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหน
จิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ถ้ามีเมตตาแล้วนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตามุทิตานั้นที่เราตรีตรึกคิดถึงเรื่องนั้นก็มาอยู่ในจิตใจของเราทันทีมากก็ตามน้อยก็ตามนะไอ้ตรงที่ว่าเราจะได้ส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตาอุเบกขาเป็นต้นมากหรือน้อยเนี่ยมันอยู่ที่สมาธิของเราแล้วว่าเรามีสมาธิที่มีกำลังน้อยหรือมากถ้าเรามีสติมากทำให้เกิดสมาธิได้มากการจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีพลังสูงเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นก็มีพลังมากพอมีพลังมากแล้วเราสามารถที่จะเลือกคิดเลือกทำด้วยกายหรือวาจาชนิดที่ว่าจะให้เขารู้สึกถึงความเมตตาของเราได้ความท้อใจก็จะไม่เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกว่าเสือมันตกลงไปในบ่อน้ำแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ำไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นเจ็ดวันสิบวันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองนะต้องเอาไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนี่ลักษณะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมาเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้อย่างไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบบเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้ง4อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็คเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรีตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลย
ในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by BEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง BEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป BEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันไม่ละเว้นผู้กระทำผิดในสถานศึกษาพร้อมเปิดระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อคุ้มครองผู้เสียหาย
9: นายอัครนันท์กันกิตติดันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาการล่วงละเมิด

0: างครูและนักเรียนที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ว่าในทุกกรณีได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงรวมถึงการพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและได้หารือกับเลขาครูสภาเพื่อดำเนินการยึดใบอนุญาตถาวรในกรณีที่เป็นประเด็นในสังคมพร้อมกล่าวขอโทษสังคมในนามกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าในอดีตเมื่อเกิดปัญหาในโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษามักไม่เปิดเผยและพยายามจัดการปัญหาภายในซึ่งไม่ก่อให้เกิดการแก้ไขที่แท้จริงกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเปิดตัวศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพในเดือนกันยายนนี้ก่อนลงพื้นที่สร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นและกระทรวงพร้อมเร่งดำเนินการแก้ไขทุกกรณีสำหรับการปกป้องผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสกระทรวงศึกษาธิการนำแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูมาใช้รับเรื่องร้องเรียนโดยข้อมูลที่แจ้งเข้ามาจะถูกเก็บในฐานข้อมูลโดยไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้แจ้งกระทรวงศึกษาธิการจะไม่มีการละเว้นในทุกกรณีที่เกิดขึ้นศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งติดตั้งสะพานแบรี่ให้ประชาชนใช้สัญจรชั่วคราวในพื้นที่อำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักจนน้ำป่าไหลหลากกัดซ้อสะพานพัง
2: นายประทีปบริบูรณ์รัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบความเสียหายสะพานบ้านแพรกตะลุยหมู่ที่6ตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากกัดซอกคอสะพานจนถนนทรุดตัวเป็นโพรงขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางระหว่างบ้านแพรกตะลุยบ้านโป่งไผ่และบ้านป่ามากจากการตรวจสอบพบว่าสะพานดังกล่าวเป็นเส้นทางสัญจรสำคัญของประชาชนในพื้นที่ขณะนี้ได้ปิดการใช้สะพานเป็นการชั่วคราวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยและประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต4ประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนสะพานแบรี่มาติดตั้งเป็นสะพานชั่วคราวบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติสเปนชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศลุ้นแชมป์สมัยที่2ในรอบ16ปี
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติฝรั่งเศสเกมนี้ทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับกันอย่างสนุกจนกระทั่งในนาทีที่22ทัพกระทิงดุมาได้จุดโทษและเป็นมิเกลโอยาซาบาลสังหารไม่พลาดให้สเปนขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากนั้นในช่วงครึ่งหลังทัพตราไก่แก้เกมเพื่อเอาประตูตีเสมอแต่เจาะแนวรับของสเปนไม่เข้าและในนาทีที่58เปโดปอโรมายิงประตูให้สเปนทิ้งห่าง2ประตูต่อ0และเป็นประตูชัยในเกมนี้ทำให้สเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันในวันพุธที่16กรกฎาคม2569วันนี้ขึ้น1ข้ามเดือน8ปีมะเมียค่ะเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีเดือน8 2ครั้งนะคะ
0: ค่ะ8 2หนนะคะ
1: ค่ะ
0: 6นาฬิกา8นาทีต้อนรับทุกท่านทุกที่เลยนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าพบกันวันพุธแล้วนะคะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันพร้อมกับวันนี้ซาสนิกของเราค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าเช่นเคยค่ะดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลฟิลเดชรนใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรศิวิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช้านี
1: ้
0: มีหลากหลายประเด็นติดตามกันนะคะครม.เมื่อวานนี้มีเรื่องของการปรับเกณฑ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะมีเรื่องที่โอ้โหทำเนียบเมื่อวานก่อนการประชุมครม.น้องเนเน่ค่ะน้องแพรวรัติการอำลอยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าโอ้โหดังมากทั่วโลกเนี่ยรู้จักน้องเนเน
1: ่
0: เขาพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วท่านนายกเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ยังจะมีการนะคะในส่วนของภาครัฐเองก็จะมีการเตรียมมอบประกาศนะคะแล้วก็ยกย่องน้องเนเน่นะคะผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้โอ้โหตอนนี้เรียกว่าเป็นเน็ตไอดอลให้กับทางฝั่งโน้นอะทางต่างประเทศกันหลายคนตอนนี้เห็นบอกว่าตามหากีตาร์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะแล้วก็น้องเนเน่เนี่ยเมื่อวานก็ดวลเพลงกับท่านนายกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ท่านก็ร้องเพลงด้วยน้องเนเน่ก็เล่นกีตาร์สดโอ้โหแล้วก็ไปออกหลายรายการนะเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: โอ้โหน่าชื่นใจมากแล้วเพิ่งจะทราบจากรายการโหนกระแสที่สัมภาษณ์น้องเนเน่ว่าที่บอกว่าผ่านออดิชั่นเนี่ยที่กรรมการทั้ง4คนยกคะแนนเทคะแนนให้เนี่ยน้องก็นึกว่าจะเป็นเหมือนบ้านเราใช่ไหม
1: ให้มีการเตรียมตัว
0: มีการเตรียมตัวไม่ค่ะโชว์ในโอ้ฮอใหญ่เลย
1: ค่ะอยู่ดีเขาไม่บอกอะไรหนูเลยค่ะ
0: แล้ว
1: เขาก
0: ็
1: ให้หนูขึ้นเวทีเลย
0: ค่ะก็ถือ ว่าโอ้โหแบบเก่งมากตอนนี้คนติดตามน้องเนเน่เนี่ยทะลุ2ล้านกว่าแล้วเฉพาะในของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยเรียกว่าคลิปของน้องเนเน่ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่ง120กว่าล้านวิวแล้วตอนนี้แซงทุกคนเลยนะคะชื่นชมเป็นกำลังใจให้นะคะรอบต่อไปนี้ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่นะคะเยาวชนที่เรียกว่าโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นเรียกว่าสาวน้อยมหัศจรรย์ก็ว่าได้นะอายุ16เอง
1: ค่ะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเขามีแววอะไรก็สนับสนุนนะเพราะว่าเด็กไทยเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เก่งมากทุกยุคทุกสมัยต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็มีใช้คำว่าหนูน้อยมหัศจรรย์เนี่ยหลายท่าน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามข่าวสารไปด้วยกันแล้วก็ใครอยากจะชื่นชมน้องเนเน่นะคะหรือในส่วนของข่าวสารอื่นๆก็ส่งข่าวกันมาได้นะคะ
1: ไปดูเรื่องพยากรณ์อากาศกันค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที
0: ่
1: เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพกันเนาะเพราะว่าทราบว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยเด็กๆไม่สบายกันเยอะมากอากาศเปลี่ยนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่
1: ใช่อากาศเปลี่ยนก็สลับกันไปแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี้ผู้ใหญ่นะคะเรื่องของไข้หวัดใหญ่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยเช่นกันเอาไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้อย่างที่ได้นำเรียนกันว่ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบในหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าประชุมในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งนะคะเร่งที่จะปลดล็อก การส่งออกกุ้งเนี่ยไปมาเลเซียเพราะที่ผ่านมาเมื่อสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ทราบกันว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไปเยือนที่อย่างประเทศมาเลเซียก็ไปคุยทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็ได้ไปพบผู้นำในอาเซียนเนี่ยในหลายๆท่านนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีเรกนะคะโดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรายงานผลการหารือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวานนี้ท่านแถลงผลการหารือด้วยตรงท่านเองนะคะระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ในประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการนำเข้าแล้วก็ส่งออกกุ้งรวมถึงปลากระพงนะ
0: คะ
1: โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านกล่าวนะคะว่าที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องและทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะที่เราได้เรียกกันมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกันแล้วนะคะซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะและเป็นกลไกสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงระหว่างไทยและก็มาเลเซียโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วโดยเฉพาะเร่งที่จะปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายหลังสิ้นสุดมาตรการที่ปิดอ่าวของกรมประมงตรงนี้เองค่ะซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรของชาวประมงและผู้ประกอบการของไทยด้วยค่ะ
0: เมื่อวานในที่ประชุมครม.ก็มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางด้านโฆษกรัฐบาลค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็เปิดเผยนะคะว่าครม.มีมติในเรื่องนี้โดยเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งอแว้งอำเภอสุขิรินจังหวัดปัตตานียกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกะพร้อและอำเภอแม่ลานค่ะและจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังโดยการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นครั้งที่85แล้วนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2569ตามข้อเสนอจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นั่นเองค่ะครม.ยังมีการเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะ
1: ค
0: ือไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาแล้วก็หนี้ภาคการเกษตรมาตัดสิทธิ์พร้อมกับพิจารณากลุ่มตกสำรวจเข้าระบบเพิ่มอีกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายค่ะซึ่งที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยพิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักซึ่งก็ได้แก่ไม่นำเรื่องกรณีที่มีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีนะคะมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์แล้วก็การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้ามาในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกประมาณสัก5ล้าน4แสนรายนะคะเข้าสู่ระบบการพิจารณาตัดสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็เลยส่งผลให้มีผู้เรียกว่ายอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณสัก18ล้าน8แสนรายค่ะทางนี้จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้อีก2วันนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่6โมงเช้ามาพร้อมข่าวยามเช้าเลยนะคะตรวจสอบได้ผ่าน4ช่องทางด้วยกันค่ะทั้งเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐ5แห่งก็คือออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้นะคะส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบก็จะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนมาเลยนะคะว่าเพราะอะไรยังไงแล้วก็สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างสูงสุดค่ะ
1: ค่ะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบปรับหลักสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของระบบประกันสังคมนะเป็นสูตรแคร์กันที่จะมุ่งสร้างความเป็นธรรมและความเหลื่อมล้ำของผู้ประกันตนโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ได้นำเรียนกันไปว่ามีการเห็นชอบหลักการร่างกฎของกระทรวงเรื่องการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการนำเสนอโดยเมื่อวานนี้เพื่อปรับวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคมก็ให้เป็นสูตรแคร์นะคะหรือว่า Career Adventure Revaluex Earning นะคะโดยจะมีการนำค่าจ้างค่ะที่ใช้ส่งเงินสมทบเนี่ยตลอดในช่วงการทำงานมาปรับเป็นมูลค่าของปัจจุบันก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยออกมาค่ะเพื่อให้การคำนวณเงินบำนาญมีความเป็นธรรมและสะท้อนถึงการส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมากขึ้นกว่าลดความเหลื่อมล้ำนะคะจากระบบเดิมเนี่ยที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายแล้วก็เอาไปคำนวณ นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้เองค่ะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับเงินบำนาญอยู่แล้วจะไม่ได้รับเงินที่ลดลงนะตรงนี้ไม่ต้องกังวลและสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายใน5ปีแรกเนี่ยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้หากคำนวณตามสูตรเดิมแล้วได้รับเงินมากกว่าสำนักงานประกันสังคมจะชดเชยส่วนต่างเพื่อไม่ให้ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านตรงนี้นะคะสำหรับกฎกระทรวงนี้ค่ะจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด180วันเพื่อให้ผู้ประกันตนค่ะมีเวลาปรับตัวและวางแผนเรื่องการเกษียณและให้ทางสำนักงานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อเสนอให้กับกระทรวงแรงงานจะทำแผนรองรับสภาพคล่องและเสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวที่จะควบคู่กับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการคลังของภาครัฐต่อไปด้วยค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะจากสถานการณ์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเรียนณลาดพร้าวนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครก็อัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเมื่อวันที่14กรกฎาคม2019ในเวลา 9:30 น.ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะเป็น30รายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขณะที่มีการทราบอัตลักษณ์แล้ว27รายแล้วก็อยู่ระหว่างพิสูจน์อัตลักษณ์3รายทั้งนี้ผู้บาดเจ็บอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่ม3รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน75รายกลุ่มสีแดงอาการรุนแรง24รายกลุ่มสีเหลืองอาการปานกลาง15รายกลุ่มสีเขียวอาการเล็กน้อย36รายค่ะนอกจากนี้ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมดนะคะสำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้นะคะที่ห้องประชุมรัชดาชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่025139713 025139713ค่ะขณะที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากเหตุเพลิงไหม้นะคะก็มีการย้ายจุดให้บริการจากบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินไปที่สำนักงานเขตจตุจักรชั้น2อย่างที่รายงานไป
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเข้ายื่นคำขอรับใบรับรองผู้ประสบภัยสำหรับใช้ประกอบการยื่นขอรับการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดทางด้านนางสาวกมลจันทร์ม่วนโคกสูงหัวหน้าฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรนะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานนี้วันแรกที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเปิดให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรก็มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับเรื่องรวมถึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทั้งสน.พหลโยธินมาคอยอำนวยความสะดวกในการรับแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเพื่อให้การออกใบรับรองผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่เปิดศูนย์ช่วยเหลือมานั้นนะคะก็มีทั้งญาติผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บมายื่นคำร้องขอใบรับรองผู้ประสบภัยยังไม่ถึง10รายนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าศูนย์ย้ายมาให้บริการที่สำนักงานเขตจตุจักรแล้วนะคะแล้วก็เบื้องต้นศูนย์จะเปิดให้บริการทุกวันจนถึงวันศุกร์นี้นะคะซึ่งในเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.หลังจากนั้นญาติผู้ประสบเหตุยังสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรสำนักงานเขตจตุจักรชั้น2ในวันและเวลาราชการก็คือในวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอใบรับรองผู้ประสบภัยกรณีผู้เสียชีวิตนั้นนะคะต้องนำใบบรรณบัตร ัตรและใบบันทึกประจำวันจากพนักงานสอบสวนมาแสดงด้วยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องใช้ใบรับรองแพทย์พร้อมใบบันทึกประจำวันประกอบการยื่นคำขอด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเตรียมที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและการกำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านได้เปิดเผยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลค่ะก็จะหารือถึงแนวทางที่จะปรับปรุงกฎหมายและให้กำหนดโซนนิ่งของร้านอาหารเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะคะโดยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครค่ะก็จะมีการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและก็ทางกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันค่ะพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งเนี่ยก็คือที่ถูกต้องแล้วก็จะมีที่ถนนข้าวสารแล้วก็ RCA ส่วนพื้นที่อื่นค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะที่จะให้เปิดถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถที่จะจัดมหรสพได้ท่านมองนะคะว่าหลายข้อกำหนดของกฎหมายเนี่ยไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันท่านยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นมีการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารเนี่ยท่านบอกว่าก็มอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อที่จะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายก็ต้องคำนึงถึงทุกมิติค่ะที่จะให้สอดคล้องกับปัจจุบันท่านบอกว่าในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวหรือไม่นะคะอันนี้นักข่าวถามท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือมีหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่แล้วก็ต้องเสนอตัวนั่นเองเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าหน่วยงานก็ต้องนำเสนอทางด้านของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นมานะเดี๋ยวท่านก็จะพิจารณาต่อไปส่วนกรณีสื่อต่างประเทศเนี่ยบอกว่าประเทศไทยไม่เข้มงวดนะคะทำให้เกิดเหตุซ้ำซากท่านเห็นว่าปัญหาเกิดจากผู้ประกอบการบางรายจงใจฝ่าฝืนกฎหมายและก็ย้ำว่าการตรวจสอบใบอนุญาตเนี่ยต้องดำเนินการเป็นประจำนะและทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการเรื่องของการตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเช่นกันสำหรับกรณีร้านอาหารเนี่ยเปิดให้บริการเกิน24 นาฬิกาคือเกินเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: ก็คือจะย้ายผู้อำนวยการเขตหรือไม่นักข่าวก็ถามท่านนะท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้นะว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการพิจารณาส่วนในต่างจังหวัดกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับตำรวจในการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องนี้สำหรับจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะฮะที่เราได้นำเรียนกันไปคือเสียชีวิต30 รายแล้วก็จะพิจท่านบอกว่าไอ้ส่วนนี้คือนักข่าวเนี่ยก็ถามอีกนะว่าเอ๊ะได้ตรงนี้เนี่ยพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วจะพิจารณาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือไม่นะอันนี้นักข่าวถามท่านนะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวตรงนี
0: ้
1: มีระบุเพียงว่าไม่มีเหตุผลเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เกิดท่านในหลายประเด็นน่ะท่านก็เลยไม่ได้ตอบคำถามตรงนี
0: ้ค่ะ
1: น
0: ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐก็กำชับเข้มมหาดไทยทั่วประเทศนะคะให้ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะคะรวมไปถึงพร้อมรับมือขับเคลื่อนนโยบายเตรียมพร้อมนะคะโดยเฉพาะอุทกภัยต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังพร้อมยกระดับการป้องกันและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะแน่นอนละสายด่วนนิรภัยเป็นที่ทราบกันดีของปภ1784-1784 นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่จะมาย้ำกันในตีค้องร้องข่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94นะคะแล้วก็ยังมีที่ท่านนายกเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียด้วยนะคะมอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยยังมีเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายอย่างที่คุณชนาได้รายงานไปนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังได้ติดตามภารกิจอื่นๆต่างๆด้วยนะคะเห็นบอกว่าเมื่อวานก็ เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไปร่วมงานในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสด้วยนะคะและยังมีเรื่องที่ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าผลงานท่านก็ดูแลสคบด้วยเนาะที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทแล้วก็เร่งผลักดันกฎหมายเลยมันรอคุ้มครองประชาชนด้วยนะคะยังมีเรื่องราวที่รัฐบาลชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวนะคะรัติการอําลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกด้วยนะคะเดี๋ยวจะเห็นบอกว่าเตรียมมอบโล่เยาวชนดีเด่นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในวันที่20กันยายนนี้ด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายประเด็นที่รออยู่ในตีคล้องลองข่าวนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94แล้วครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี แล้วโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้นำคณะรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่94ณบริเวณโถงกลางตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกันด้วยซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาพัฒนาการบทบาทภารกิจและผลการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆและการพัฒนาระบบราชการเพื่อยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งเร่งปลดล็อกส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียมอบทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลงไทยมาเลเซียมุ่งลดผลกระทบสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียระหว่างการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาในประเด็นการแก้ไขปัญหาการนำเข้าและส่งออกกุ้งและปลากระพงว่าที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียมาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า MOU นั่นแหละครับร่วมกันเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเร่งติดตามและผลักดันการดำเนินงานตามข้อตกลงที่ได้หารือร่วมกับฝ่ายมาเลเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งปลดล็อกการส่งออกกุ้งของไทยเพื่อให้สามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกติก่อนที่ผลผลิตกุ้งธรรมชาติจะทยอยออกสู่ตลาดภายในหลังสิ้นสุดมาตรการปิดอ่าวของกรมประมงซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อราคาผลผลิตและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้มันเหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีก็เตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและกำหนดการกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดย้ำว่าต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าทางรัฐบาลจะหารือแนวทางปรับปรุงกฎหมายและกำหนดโซนนิ่งร้านอาหารให้เหมาะสมโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นการกำหนดโซนนิ่งเป็นอำนาจของตำรวจและกรุงเทพมหานครซึ่งในปัจจุบันนี้มีพื้นที่ที่กำหนดโซนนิ่งถูกต้องอันได้แก่ถนนข้าวสารและRCA ครับส่วนพื้นที่อื่นๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้เปิดได้ถึงเวลาเที่ยงคืนและไม่สามารถจัดมหรสพได้นายกรัฐมนตรีก็ยังมองอีกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายดังกล่าวยังมีหลายข้อไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันอย่างเช่นการแสดงดนตรีการเต้นรำและกิจกรรมภายในร้านอาหารจึงได้มีการมอบหมายให้ไปศึกษารายละเอียดเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายต้องคำนึงถึงทุกมิติให้สอดคล้องกับปัจจุบันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกันโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจะได้นำไปแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องความภูมิใจของประเทศไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและเป็นการแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของประเทศไทยกันด้วยครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปทได้แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกเลยแหละครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับภายใต้แนวคิดที่ว่าขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยอีกว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวนั้นก็เป็นการแสดงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินย้ำนะครับนี่แหละคือโอลิมปิกทางการเงินแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศกันด้วยซึ่งทางประเทศไทยนั้นจะได้มีการนำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนี่คือเสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2การขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศครับเสาหลักที่3คือการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนนั่นเองครับส่วนทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยว่าการประชุมในครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศกันด้วยตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำเกณฑ์ลดหย่อนภาษีชื่อบิดามารดาและหนี้ภาคเกษตรมาตัดสิทธิ์นั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักๆอันได้แก่1การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และ2การไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมทั้งนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายด้วยกันเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมก็ส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายครับโดยทางรัฐบาลก็ยืนยันแล้วครับว่าเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมเหล่านี้โดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคหากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะบริหารจัดการงบประมาณในภายหลังเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกคนอย่างแน่นอนครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่าน4ช่องทางอันได้แก่ เว็บไซต์โครงการช่องทางที่1ช่องทางที่2แอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่3แอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งด้วยกันอันได้แก่ธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามและธนาคารกรุงไทยครับซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคม2569ครับสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนอย่างสูงสุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าผลงาน2เดือนของสคบบอกว่าเร่งรัดชดเชยเยียวยาผู้บริโภคไปแล้วกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งผลักดันกฎหมายเลมอนลอคุ้มครองประชาชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนเป็นอันดับแรกโดยระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนแล้วกว่า 8,400เรื่องด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาจากการซื้อขายออนไลน์และทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ได้เร่งรัดดำเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคแล้วรวมเป็นมูลค่ากว่า22ล้าน6แสนบาทด้วยกันครับและนอกจากนี้รัฐบาลยังได้ผลักดันร่างกฎหมายเลมอนลอหรือร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าซึ่งผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นกลไกสำคัญเลยครับในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนกรณีซื้อสินค้าแล้วเกิดการชำรุดบกพร่องหรือไม่ตรงปกแล้วก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับออกมาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการกวดขันแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติการจัดระเบียบความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าและการตรวจสอบระบบเตือนภัยสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเช่นของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเถื่อนอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคในทุกมิติครับพี่น้องและส่งท้ายกันที่ประเด็นรัฐบาลได้ออกมาชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าววันนี้กับข่าวน้องเนเน่สาวน้อยมหัศจรรย์ที่ดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเองก็ชื่นชมน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและครับและเตรียมมอบโล่น้องเนเน่ในวันเยาวชนแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรอบต่อไปอีกด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำน้องเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนไทยอายุ16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยด้วยการโชว์ร้องเพลงและเล่นกีตาร์สุดบนเวทีระดับโลกอย่างเวทีที่ชื่อว่า America's Got Talent จนชนะใจคณะกรรมการทั้ง4คนแล้วครับและก็ยังได้รับเสียงชื่นชมจากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติกันด้วยจนโด่งดังกันไปทั่วโลกเลยทีเดียวครับน้องเนเน่ก็ได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบเข็มกลัดและชุดของที่ระลึก Amazing Thailand เพื่อเป็นกำลังใจแก่น้องเนเน่พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถของน้องเนเน่ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทนำพาศักยภาพด้านการร้องเพลงและเล่นดนตรีของตนเองในฐานะเยาวชนไทยไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติกันด้วยจนสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมร้องเพลงและรับชมการแสดงสดของน้องเนเน่นางสาวรัติการอ้ําลอยที่ร้องเพลงและบรรเลงกีตาร์ในเพลงซอมบี้สร้างความประทับใจและบรรยากาศเป็นกันเองด้วยครับและทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการพิจารณาให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเพื่อแข่งขันในรอบต่อไปรวมถึงช่วยวางแนวทางประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกันซึ่งเป็นฐานคะแนนเสียงหลักร่วมโหวตสนับสนุนและขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายร่วมส่งแรงใจและร่วมกันโหวตให้น้องเนเน่ในรอบการแข่งขันครั้งต่อไปด้วยครับโดยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นำช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับน้องเนเน่และรัฐบาลเองก็เตรียมพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องเนเน่เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติในวันที่20กันยายน2569นี่แหละครับก็เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติน้องเนเน่และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทยทั่วทั้งประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทย

0: 6:51 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะเมื่อสักครู่หลังไมค์เราก็คุยกันเรื่องน้องเนเน่ตอนนี้น้องเนเน่เนี่ยโอ้โหดังมากนะคะพี่หนุ่มมหนกระแสก็ถามเนเน่หนูรู้ไหมตอนนี้หนูดังหนูไม่รู้เลยค่ะหนูรู้ตัวได้แล้วหนูดังแล้วบอกตื่นเต้นอยู่นะคะโอ้โหตอนนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งเยาวชนไทยที่รักดนตรีเนา
1: ะ
0: รวมไปถึงต่างชาติด้วยนะคะซึ่งโอ้โหตอนนี้ก็มีปรากฏการณ์ที่นักดนตรีอาวุโสหรือว่าผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นคนดังๆหลายท่านในต่างประเทศเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์จากอเมริกาก็ทาเลนต์ซึ่งปรากฏการณ์นี้บางท่านก็มองว่าเป็นเทพชุมนุมอ่ะคือระดับเทพแล้วมาคอมเมนต์มาแสดงความเห็นกับผลงานนะคะการผ่านออดิชั่นของน้องเนเน่โอ้โหคุณผู้ฟังผู้ชมอ่ะส่งกำลังใจให้น้องนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะเยาวชนไทยที่มีความสามารถแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านก็บอกว่าจริงๆน้องเนเน่เนี่ยยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์อีกเนาะ
1: ค่ะ
0: ในต่างประเทศเนี่ย
1: ใช่เพราะว่าทำให้คนต่างชาติรู้จักประเทศไทย
0: ค่ะ
1: คือดังขนาดนี้เขาก็ต้องดูแล้วว่าเด็กคนนี้เป็นใคร
0: ใช่
1: มาจากไหน
0: ยิ่งแบบตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าน้องเนเน่แบบตอนที่ถามกรรมการถามว่ามาจากไหนเนี่ยทำไมหนูตอบแบบภูเก็ตไทยแลนด์หนูภูมิใจอ่ะหนูเป็นคนภูเก็ตอ่ะคนใต้ถึงแม้จะพูดใต้ไม่ได้แต่แบบหนูภูมิใจภูเก็ตไทยแลนด์ 100% ไม่ใช่เป็นประเทศอื่น
1: ค่ะ
0: มีคนจะเคลมหนูด้วยบอกหนูไทย 100% ค่ะ
1: นะคะ 100% นะไทยแลนด์
0: ใช่น่ารักมากค่ะอ่ะยังมีข่าวดีอีกหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานราคาน้ำมันตลาดโลกแม้ว่าช่วงนี้จะมีการปรับขึ้นก็ตามแต่ว่าประเทศไทยนะคะทางพลังงานเองรัฐบาลเองก็ออกมาว่ายังไม่ขึ้นราคานะคะแต่ว่าที่น่ายินดีใครที่ไปโดยสารทางเรือมีข่าวดีใช่ไหมคะ
1: ค่ะเพราะว่าเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะประกาศปรับลดราคาอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก1บาทจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงตอนนี้น้ำมันดีเซลเหลือ34.99 บาทต่อลิตรนะคะก็เริ่มวันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569นะคะลงอีก1บาทนะเรือด่วนเจ้าพระยาค่ะ
0: วันศุกร์นี้นะเริ่มวันศุกร์นี้นะคะส่วนสุรินทร์ค่ะชวนไปเที่ยวงานหน่อยสุรินทร์เมืองเกษตรสร้างมูลค่าเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะ16-18 กรกฎาคมนี้รวมสินค้าคุณภาพหลากหลายจากชุมชนนะคะที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในงานมีทั้งเสวนาในหัวข้อการขับเคลื่อนจังหวัดสุรินทร์สู่เมืองเกษตรสร้างมูลค่าพร้อมการแสดงและขายสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั่วทั้งจังหวัดนะคะเขามีของดีมาเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วกรอบแก้วน้ำพริกเห็ดนี่สายทานเจก็น่าสนนะเนื้อสุรินไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มด้วยนะคะมีไวน์ขาวนะคะมีไวน์ขออภัยไวน์ข้าวหอมมะลินี่ก็ขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิเขาดังอยู่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: มีไวน์ข้าวหอมมะลิอีกนะคะผ้าไหมด้วยโอ้โหมีแต่ของดีของเด่นนะคะยังมีอีกมากมายด้วยแล้วก็มีร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยมาร่วมออกร้านให้ประชาชนได้เลือกชิมกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับสุรินนะคะสุรินถิ่นช้างใหญ่นะ
1: ค่ะนี่ในบรรดาอาหารมีอะไรนะไก่เนื้อลูกผสมโคราชสมุนไพรมีปลาส้มดิฉันสนใจนะปลาส้มเนี่ยนะเอาไปกันได้นะสุริน
0: ใช่ค่ะงานนี้นะคะจัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์นะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนกันนะคะที่ลานหน้าท็อปชั้น1ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะคะก็เชิญชวนกันค่ะ
1: ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดิกานราธิวาสนะคะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมงานนะคะตาดิกาเฟสติวัล2026ค่ะมหกรรมดีๆที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งก็จะเริ่มการตั้งแต่17-19 กรกฎาคม 2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็บริเวณโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาสด้วยนะคะภายในงานค่ะพบกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านวิชาการวัฒนธรรมด้านกีฬาค่ะตรงนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนโดยในวันที่17 กรกฎาคม 2569จะมีขบวนแห่วัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาวันที่18ก็พบกับกิจกรรมทางวิชาการค่ะมีทั้งประกวดการคัดเลือกลายมือภาษายาวีการประกวดเรียงความภาษามลายูการแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนาและการแข่งขันเขียน คำบอกภาษามาลายูจากนั้นในช่วงระหว่าง18ถึง19ก็ยังมีกิจกรรมบนเวทีอย่างเช่นการประกวดอ่านอัลกุรอานมีกิจกรรมภาคสนามมีการแข่งขันฟุตบอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็การแข่งขันเซปักตะกอด้วยค่ะ
0: ค่ะอธิบดีหญิงคนแรกของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมท่านก็ไปร่วมงานนะคะที่จีนนะคะโอกาสนี้นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็ได้ชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียค่ะซึ่งท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดั่งสายน้ำฉลมใจไร้สำเนียงนะคะในการประชุมที่เกิดขึ้นที่นครกุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานแล้วก็ไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะเน้นย้ำว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงการถ่ายทอดข้อเท็จจริงแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั่นเองนะคะท่านอธิบดีเองก็ยังได้พูดถึงนะคะว่าแม้ AI จะช่วยสร้างแล้วก็แปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าขาดบริบททางวัฒนธรรมก็อาจจะนำไปสู่การบิดเบือนของข้อมูลแล้วก็อัตลักษณ์ของแต่ละประเทศดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและบริบทของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะพูดถึง AI นะคะก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ของเราเองนะคะก็เรียกได้ว่ามีผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกรมประชาสัมพันธ์และก็ประเทศไทยนะคะนั่นก็คือดร.นุกนะคะซึ่งได้รับรางวัลโอ้โหเรียกว่าชนะเลิศระดับโลกเลยก็ว่าได้น
1: ะ
0: ในเรื่องของ AI นะคะแล้วก็เป็นที่น่ายินดีด้วยนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเยอะๆจะมาเล่าให้ฟังในข่าวยามเช้ากันอีกนะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารต่างๆต้องขอบคุณมากเลย

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

0: ำเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับ